0: หญิง Nations League สนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 นวันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันควบคุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
3: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกกายุติธรรมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณ ธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
5: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีกับตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
1: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสบออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอ2แควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโมดตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
0: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
1: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่าร้อยละ90กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
0: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประจำสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม S จินิภาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนั่นเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจริอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45 เซนติเมตรและเวลา 23:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรและเวลา 16:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3 ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700 คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาดมอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทยเดฟเฟก2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
21: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานเนี่ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
20: หลาย
21: กระทรวงครับอีกประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมเงินประเทศเนี้ยเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
20: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
21: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
20: ครับผม
21: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีอันนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
20: คือ
21: การที่สามารถจะผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอา ไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
20: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
21: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือฟริเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
20: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
21: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
20: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
21: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
20: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
21: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
20: ์
21: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากครับคืออันนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
20: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับ ครับ
21: ใช่ครับ
20: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
21: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับตอนนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเรามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟัง

0: แน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปช.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายลูกกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
5: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
6: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
5: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการ

0: ังคมเปิดใช้ระบบพม.แคร์ช่องทางใหม่ยื่นของเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
1: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพม.แคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
3: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีมนิวมีเดียค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงมากพอสมควรเลยนะฮะเบนซินเนี่ย2.50 บาทดีเซลก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับนานๆจะลดกันทีนะครับแล้วก็ลดเยอะด้วยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าลดแค่นี้เนี่ยถือว่าน้อยไปเพราะตอนขึ้นมาที่5 บาทสลับดีเซลใช่ไหมพอไปดูระดับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยของดีเซลก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณลิตรละ30 บาทนะฮะ30 บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆตอนนี้34 บาทนะครับเราก็คิดว่าราคาน้ำมันมันน่าจะปรับลงเรื่อยๆนะครับแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับใครฝันแบบนี้เขาบอกว่าฝันสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 5% นะครับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐไปโจมตีกับอิหร่านนะครับความฝันชาวโลกที่จะเห็นสันติภาพสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีอันต้องฝันสลายอีกครั้งครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยุติบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เนี่ยหยุดยิงที่มีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้นะฮะกองทัพสหรัฐออกเปิดปฏิบัติการทางทหารถล่มเป้าหมาย80แห่งในอิหร่านนะครับมากกว่าตอนต้นก่อนเกิดพิธีศพนะครับไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนอีนะฮะอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึง5 เท่านะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าโจมตีเนี่ยก็เป็นเพราะอิหร่านทำก่อนไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและไลบีเรียรวม3 ลำขณะแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะฮะทั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะก็เปิดปฏิบัติการอีกครั้งสหรัฐถล่มอิหร่านนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 5% นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกนะฮะที่เราอาจจะต้องกลับมาเจอกับปัญหาน้ำมันแพงกันอีกครั้งนะฮะก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่อง100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านรพีพันธ์ทิวสะแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในโอกาสครบ100ปีปีนี้อยากให้ท่านช่วยย้อนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและในภาพรวมพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างคะที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
3: ค่ะคุณค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะถ้าพวกเราจำได้นะคะพระองค์เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งความสำคัญก็คือพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2468นะคะซึ่งตามปฏิทินก็จะตรงกับปี2469ซึ่งในปี2569เนี่ยจะครบรอบ ร้อยปีแห่งการสถาปนานะคะซึ่งมีความสำคัญยังไงนะคะหลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกอบพระราชกรณียกิจนะคะร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏพระองค์คู่กันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือนะคะมณฑลพายัพนะคะภาคใต้มณฑลปัตตานีหรือเสด็จต่างประเทศหรือแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เป็นความรับรู้ที่พวกเราจะจดจำได้นะคะส่วนพระราชกรณียกิจนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศของก็เมื่อวันที่13พฤศจิกา2568ที่ผ่านมานะคะองค์การยูเนสโกก็มีมติรับรองยกย่องให้ร่วมเฉลิมฉลองวาระ100ปีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศของพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ได้ดำเนินพระราชกรณียกิจยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
3: ในด้านการเกษตรนะคะพระองค์ก็พัฒนาพื้นที่ส่วนบ้านแก้วนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะทรงให้ปลูกพืชหลายชนิดเพื่อความอยู่รอดยั่งยืนของพื้นดินนะคะไม่ใช่แค่เกษตรเชิงเดียวนะคะพระองค์ท่านเลี้ยงวัวไว้ปราบหญ้าใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะมีการทำส่งเสริมการทำหัตถกรรมนะคะที่เราได้จดจำได้ว่าเป็นเรื่องเสือจันทบูรณ์นะคะหรือเราเรียกว่าเสือสมเด็จนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ข้าราชบริพารคนงานนะคะแล้วก็เด็กเยาวชนทั่วไปนะคะเพราะว่าทรงเห็นความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอดนะคะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะพระองค์ทำอย่างจริงจังในเวลายาวนานถึง18ปีนะคะจากปี2493ถึง2511นะคะ
2: ค่ะ
3: นอกจากนี้พระองค์ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในการใช้วิทยาศาสตร์มาย้อมสีเสื่อไม่ให้สีตกได้ง่ายนะคะมีการประยุกต์ลายใหม่ๆโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะ
2: ค่ะ
3: ก็สร้างงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากมายนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องโรงพยาบาลนะคะพระองค์พระราชทานตึกผ่าตัดนะคะแต่ก่อนเนี่ยไปรอหาหมอนะคะชาวบ้านต้องนอนรอกับพื้นนะคะก็พระองค์ก็พระราชทานตึกผ่าตัดตั้งชื่อว่าตึกประชาธิปกนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะแล้วพระองค์ก็มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรทางพยาบาลนะคะพยาบาลแพทย์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการสร้างวิทยาลัยครูนะคะในการพัฒนาการศึกษานะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านความเสมอภาคทางเพศค่ะค่ะถ้าเราดูการวางพระองค์นะคะการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระปกเกล้านะคะก็คือเรามองในเรื่องความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยสังคมไทยยังมีภรรยาหลายคนใช่ไหมคะแต่พระปกเกล้าในสมเด็จเนี่ยพระองค์ก็เคียงคู่กันนะคะตลอดก็คือเป็นเหมือนคู่สมรสผัวเดียวเมียเดียวตามภาษาชาวบ้านเรานะคะแล้วก็ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยได้เรียนหนังสือในยุคนั้นเนี่ยนิสิตจุฬารุ่นแรกๆที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระปกเกล้าก็คือมีผู้หญิงด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: เวลาพระองค์เสด็จทรงเสด็จต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะคะด้วยภาพลักษณ์เรียบง่ายสง่างามทันสมัยนะคะก็เป็นในยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะพระองค์ก็ปฏิบัติได้อย่างแบบประเทศเราแบบทัดเทียมประเทศนานาอารยะนะคะ
1: ครับ ครับเท่ากับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือด้านการเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะเรื่องของการส่งเสริมด้านการเกษตรแล้วก็สังคมสงเคราะห์สาธารณสุขก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับที่ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมถึงการปฏิบัติภารกิจเนี่ยร่วมนะครับเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่7ในเวลานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพให้กับประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแล้วแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ถูกส่งต่อมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะเราก็จะทราบเลยว่าพระองค์มีโครงการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพทำนะคะก็คือมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าหลักน้ำการพัฒนาที่ดินอนุรักษ์เต่าทะเลหรือบ้านเล็กในป่าอย่างหรือแม้แต่โขนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมุ่งที่จะทำให้ประสบนิกร นะคะประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับสมเด็จเนี่ยในช่วงพระชนที่พระองค์ไม่ได้อาจจะทำได้ไม่ยาวนานมากนะคะแต่ว่าเราก็เห็นความทุ่มเทของพระองค์นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานนะคะแต่ว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยด้วยพระองค์ดำรงฐานะเป็นพระราชินีค่ะก็พระราชกรณียกิจก็ยาวนานมากอันนี้ก็เหมือนกับเห็นความมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแล้วก็อยากให้ประชาชนประสบนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือความคล้ายคลึงกันในการดำรงพระราชกรณียกิจต่างๆประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะ
2: ค่ะทราบมาว่าทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้อยู่กำลังอยู่ระหว่างกำลังบูรณะครั้งใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งน่าจะแล้วเสร็จปลายปี2570ไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่เนี่ยมีแนวคิดในการนำเสนอหรือว่ามีไฮไลท์มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างคะที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ก็ต้องเรียนว่าการบูรณะครั้งนี้นะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการยกระดับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและพระปกเกล้าศึกษาและเราก็หวังว่าจะเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยไฮไลท์ก็จะมีแยกตึกอย่างนี้นะคะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเชิดในภาพจำของเราก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ตึกหน้าที่หัวมุมถนนหลานหลวงนะคะอาคารสีเขียวตอนนี้นะคะเราก็จะพัฒนาแต่ก็ยังดำรงความเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกมิวเซียมนะคะสร้างความที่น่าเชื่อถือมีความเป็นทางการด้วยการจัดแสดงตามหลักวิชาการนะคะโดยเชิดชูความเป็นกษัตริย์นักคิดผ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของรัชกาลที่7นะคะรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งและร่วมสมัยในประสานกับนวัตกรรมที่มีวัตถุนะคะที่จัดแสดงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงแบบเสมือนจริงนะคะส่วนอาคารลำไพพรรณีซึ่งเป็นอาคารตึกหลังอะค่ะเดิมเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะเราก็จะจัดทำนิทรรศการโดยพิพิธภัณฑ์กันเวลานะคะนำเสนอพัฒนาการประชาธิปไตยแบบมีชีวิตสะท้อนเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์เป็น immersive storytelling นะคะแล้วก็เล่าเรื่องแบบให้ประชาชนให้ผู้เข้าชมเนี่ยสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแทนที่จะยืนอ่านป้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเรามุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ทั้งตึกหน้าและตึกหลังนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนนะคะ Museum for All โดยการออกแบบและ สถาปัตยกรรมเนี่ยจะใช้หลักอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นะครับสมัยก่อนเราจะเห็นแค่ตู้กระจกหนังสือตัวหนังสือแล้วก็วัตถุเท่านั้นนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่นะครับท่านคาดหวังว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้อะไรจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับและเราจะสามารถน้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกันได้ยังไงครับท่านครับ
3: สำหรับพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ทำงานบนในยุคที่แห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะการเรียนรู้เนี่ยจะผ่านเทคโนโลยีที่ย่นระยะเวลาหรือเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ในการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เตรียมพบกับพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยที่เท่าเทียมที่เหมือนกับเทคโนโลยีต่างประเทศมีนะคะอันนี้จะพบได้กับพิพิธภัณฑ์ส่วนสิ่งที่เราจะน้อมนำพระจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะทั้งสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะดิฉันก็มองถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและพระราชปณิธานนะคะพระองค์เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็คิดถึงส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กเยาวชนนะคะถ้าเราทุกคนยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างนะคะก็คือทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองคิดถึงส่วนรวมนะคะคิดว่าประเทศชาติก็จะคุณภาพของประเทศชาติก็มาจากคุณภาพของประชาชนค่ะอันนี้ก็มุ่งหวังแบบนั้น
1: ครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านรพีพันธ์ทิวสาแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือในดวงใจนิรันดร์นะครับ100ปีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้ผมพาทุกท่านไปต่างประเทศนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 5% นะครับจากเหตุที่สหรัฐเนี่ยกลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ80จุดในประเทศอิหร่านมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่านะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุแล้วก็ไลบีเรียรวม3ลำนะฮะสังเกตนะครับเรือดังกล่าวไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหรือเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องการจากเรือ3ลำนี
2: ้
1: เอาแต่ที่แน่ๆสหรัฐโจมตีไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการฉีก MOU ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนคิดไห
2: ม
1: ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะหยุดยิงกันได้แล้วนะฮะเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมฮะปรากฏล้มเหลวฮะ
2: ราคาน้ำมันเพิ่งลงเมื่อวานนะคะไม่แน่ใจว่า
1: ว
2: ัน
1: นี้อีกแล้วว
2: ันนี้จะขึ้นอีกไหม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคือหนักหนาสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้กุมภามีนาคมเนี่ยเราโดนมาแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงวันที่28กุมภาพันธ
2: ์
1: โดนกระทบจริงๆเนี่ยมีนาคมไปต่อคิวหน้าปั๊มไม่มีน้ำมันเติมกันจริงๆอ่ะแถวต่างจังหวัดเนี่ยก็ช่วงต้นเดือนมีนาคม
2: ค
1: เห็นไหมสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเราไม่กลัวน้ำมันแพงนะครับเรากลัวไม่มีน้ำมันจะเติม นะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวเราเองจะมา work from home from home อ่ะได้ไหม
2: ไม่น่าได
1: ้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่น่าได้ไม่ได้สมมติประชาชนจะไปติดต่อราชการเนี่ยไม่มีข้าราชการอยู่ในสถานที่ตั้งเนี่ยประชาชนทำยังไงครับประชาชนเดือดร้อนราชการก็จะต้องเสียสละนะครับพูดไปพูดมาก็จะเออร์ลี่รีทายกันอีกท่านเลขาอ๋อไม่ใช่เลขาท่านรองนายกประกรณ์มีประพันธ์อดีตเลขากฤษฎีกาใช่ไหมก็มีแนวคิดว่าจะมีการเออร์ลี่รีทายข้าราชการคือเกษียณก่อนอายุนะฮะเกษียณของกำหนดนั่นแหละก็มีการกำหนดเรื่องของอายุแย้มๆมาใช่ไหมผมฟังผมก็ตกใจเหมือนกัน
2: นะ40ปีนะคะ
1: 40ปีนั่นแหละครับ
2: เร็วนะคะ
1: ไม่หรอกคือ early เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ early เนี่ยพร้อมคือทุกคนเนี่ยพร้อม
2: พอ
1: แต่ไอคนที่มันพร้อมออกเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงผมเชื่อว่าคนใครจะบอกโอ้เดี๋ยวราชการเนี่ยคนมันจะหายไปหมด ผมไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าคือสมมติคุณ early retire เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยตกลงจะยังไงเพราะว่าข้าราชการที่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพต้องเป็นข้าราชการบำนาญเท่านั้นนะครับบำนาญเท่านั้นนะฮะบำเหน็จไม่ได้นะครับและการที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้เนี่ยก็จะต้อง1อายุ
2: ราชการ
1: 60ปีใช่ไหมฮะอันนั้นคือเกษียณโดยอายุหรืออีกแบบนึงเกษียณโดยอายุคืออายุราชการไม่น้อยกว่า10ปีอายุตัวไม่น้อยกว่า50ปีอ
2: ัน
1: นั้นก็โดยอายุเช่นเดียวกันได้บำนาญอาจจะไม่มากแต่ได้สิทธิรักษาพยาบาลอันนี้คือหัวใจสำคัญ
2: ค
1: เพราะว่าถ้าเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเงินเท่าไหร่ใช้ก็หมดครับอีกอันนึงก็คือทุพพลภาพหรืออะไรใดๆเนี่ยก็สามารถเกษียณอายุแล้วได้เป็นข้าราชการบำนาญ มีสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพได้ดังนั้น early retire เนี่ยการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนดเนี่ยก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่คนที่เขาอยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยสามารถที่จะเกษียณได้นะฮะแต่ใครที่จะเกษียณเนี่ยผมเชิญชวนให้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะเอาอะไรกิน นะเพราะว่าสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องดูว่าเออร์ลี่แล้วเนี่ยมันยังอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะข้าราชการบางคนไม่รู้น
2: ะ
1: ว่าสิทธิรักษาพยาบาลถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับ
2: ค
1: ุณต้องไปใช้30บาทรักษาทุกโรคนะครับคุณต้องไปใช้หลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพยายามปฏิรูปกันนะครับให้ไม่มีความแออัดให้มันทัดเทียมกับเอกชนนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับคนเยอะ
2: ใช
1: ่ระบบมันไม่เอื้ออ
2: าจจะยังไม่รอง
1: รับก็น้อยนะฮะก็ต้องพัฒนากันไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพเนี่ยที่ทั้งทางท่านประกรณ์แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ออกมาพูดกันอะว่าเราจะปฏิรูประบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะมีแนวทางกันอย่างไรนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้ใครอะครับ
2: คุณ
1: โลกลืมอีกแล้วเหรอครับ
2: คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
1: คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
2: นึกเชื่ออยู่นึกเชื่ออย
1: ู่นะนี่แหละคือจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าข่าวแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ค่อยเห็นการที่จะมา
2: แอ
1: คชั่นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้มากแล้วก็เรื่องของระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่เรื่องจากงบประมาณแล้วก็ระบบราชการด้วยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยให้กระบวนการทางสาธารณสุขเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะณวันนี้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลรัฐนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือความแออัดคนไปรอคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับได้คุยกับหมอ 2-3 นาทีคิวผ่าตัดเนี่ยเจ็บปวดหนักแค่ไหนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่ายังไงคนก็มาก่อนคุณนะฮะอันนี้คือสภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ดีกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นแล้วก็นอนรอความตายอย่างเดียวนะครับพอมีหลักประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยที่ทำมาในสมัยคุณทักษิณใช่ไหม ค
2: ุ
1: ณทักษิณชินวัตรบัตรทองเนี่ยผมจำได้สมัยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในช่วงนั้นแหละถึงจะเริ่มมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบนะฮะคือไม่แก่เนี่ยไม่รู้กันนะครับใครไม่แก่ไม่รู้พอ50ปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาเต็มเลยครับเงินกี่ล้านเนี่ยก็หมดเงินกี่ล้านก็หมดนะฮะสำคัญที่สุดคือระบบสาธารณสุขที่เราคาดหวังประชาชนคาดหวังนะครับและเป็นนโยบายที่ผมไม่ค่อยเห็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยที่จับมาเป็นนโยบายหลักให้จับต้องได้ส่วนใหญ่จะเน้นนโยบายเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนแต่นโยบายสาธารณสุขคือมีเงินแค่ไหนนะถ้าเจ็บถ้าป่วยนะไม่มีความสุขไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขนะฮะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกดังๆไปยังรัฐบาลส่วนรัฐบาลฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมกรอนัดพิเศษนะครับกรอคืออะไรฮะคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่2/69นะครับก็มีท่านนายกเป็นประธานนะครับมาพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพูดง่ายๆมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนพ่อค้าประชาชนต่างๆเนี่ยมาคุยกันซิว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรและแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือท่านได้เนี่ยในการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆในการประกอบอาชีพเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าเอื้อผู้ประกอบการหรือเปล่าผมเชิญชวนให้คิดว่าถ้าไม่มีผู้ประกอบการไม่มีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะมีลูกจ้างหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่มีบริษัทห้างร้านที่เข้มแข็งผู้ประกอบการไม่เข้มแข็งมันจะนำมาสู่เรื่องของการล่มสลายของบริษัทและประชาชนตกงานดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มแข็งประชาชนจึงจะอยู่ได
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาจากภาครัฐบาลแต่ขอเน้นย้ำให้ประชาชนได้ทราบว่าการที่ไปดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความเข้มแข็งประชาชนจะได้มีงานทำมีความกินดีอยู่ดีคิดดูถ้าบริษัทเนี่ยหรือ SME อะไรต่างๆเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหมดเราก็จะไม่มีของกินของใช้
2: ใช่
1: เราก็จะไม่มีงานทำถูกไหมฮะดังนั้นแล้วการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการพูดคุยทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินต่อไปในข้างหน้าของประเทศไทยฮะนายกกล่าวตอนต้นของการประชุมบอกการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะก็มีมติเห็นชอบในการตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้นะฮะเราก็จะร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อภาคเกษตรธุรกิจเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะฮะแล้วก็ท่านยังบอกด้วยนะฮะการประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษแสดงว่าไม่ธรรมดาเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ปีที่แล้วเจอมหาทุกขภัยที
2: ่
1: สงขลาหาดใหญ
2: ่
1: นะครับถือว่าเป็นใจกลางเศรษฐกิจของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยก็อยากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็มีการถอดบทเรียนแล้วครับแล้วก็มีแนวทางในการแผนเผชิญเหตุทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมถึงแม้มันจะมาโดยธรรมชาติแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฮะ
2: ค่ะติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของกรณีที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายกัญชานะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะออกมาชี้แจงก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่าหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะอย่างเรื่องของการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ใช่จากนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่ากัญชาเป็นพืชที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่ลักลอบออกนอกประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งประเทศไทยแล้วก็ปลายทางค่ะย้ำว่าการที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดได้เนี่ยก็สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนะคะที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดส่วนทางพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีจุดยืนชัดเจนมาตลอดในเรื่องของการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะท่านรองโฆษกก็ยังพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้แค่บังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่ายังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงฉบับใหม่เพื่อที่จะยกระดับการกำกับดูแลทั้งระบบตั้งแต่การปลูกการผลิตการสกัดแล้วก็การจำหน่ายรวมไปถึงการใช้ด้วยซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงยกระดับเรื่องของมาตรฐานร้านจำหน่ายกัญชาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณ สุขก็มีการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบร้านกัญชาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่าใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่สามารถจำหน่ายกัญชาได้นะคะหรือถ้าหากพบการลักลอบการจำหน่ายเพื่อสันทนาการหรือการกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: เออสรุปแล้วมันสันทนาการนันทนาการไม่ได้ใช่ไหมฮะสันทนาการไม่ได้แล้วร้านกัญชาในกรุงเทพเรายังเห็นอยู่ไหมครับ
2: ยังมีนะคะ
1: แล้วเขาทำอะไรกันในนั้นฮะ
2: ไม่น่าใช่เพื่อการแพทย์แน่นอน
1: ไม่แน่ใจเน
2: า
1: ะอันนี้ไม่แน่ใจคือสิ่งที่รัฐบาลแถลงออกมาเนี่ยกับสิ่งที่เห็นนะข้างในเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นกัญชาทางการแพทย์จริงๆก็ได
2: ้
1: คำถามคือว่าการตรวจติดตามกำกับดูแลภายในร้านเหล่านี้เนี่ยเราดูแลกันยังไงคือประชาชนบอกว่าเอ้าฉันมีกัญชาทางการแพทย์สันทนาการฉันไม่สนับสนุนแต่ในขณะที่เราเดินไปบนทางเท้าบาทวิถีฟุตบาทเนี่ยนะฮะเราก็ยังเห็นร้านกัญชาอยู
2: ่
1: ร้านกัญชาเปิดข้างในอาจจะไม่มีก็ได
2: ้
1: อันนี้ผมก็พูด อีกแง่นึงนะเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่มันก็ยังมีร้านกัญชาให้เราเห็นและร้านเหล่านี้เขาทำอะไรกันอยู่ข้างใน
2: อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: อันนี้เราไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยเข้าไปดูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วยชี้แจงตรงนี้สักนิดนึงว่าสิ่งที่พูดแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ย
2: มัน
1: บางทีเนี่ยมันด้วยสายตาเนี่ยมันย้อนแย้งกันมันทำให้เหมือนอยู่โลกคนละใบอ่ะแล้วพอเราเจออย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยังไงดีนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องชี้แจงอ่ะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเปิดกันอยู่เนี่ยมันถูกไห
2: ม
1: แล้วก็เขาทำอะไรกันอยู่ข้างในนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม
2: ่
1: นะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของ OECD นะครับเราได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากนะครับว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับ OECD คืออะไรและไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านผอ. อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ. ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผอ. ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
10: ค่ะ OECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลล์แล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออมีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence-based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อจะวิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มปูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ครับปัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
10: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทั้งระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความ โปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำบ้างต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบมันมาจาก OECD ก็คือเรื่องพิซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจั

0: นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มันมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
0: การประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า industrial policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่
0: ะในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรันเจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะครั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD

0: นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่สองนะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ย มันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวุฒิสภาเขาได้มีการจัดงานนะครับแถลงผลงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนฮะก็มีท่านมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะฮะแถลงผลการดำเนินงานภายภารกิจต่างๆนะครับที่ได้ทำมาตลอด2ปีนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบท่านประธานวุฒิสภานะฮะก็ได้แถลงถึงการดำเนินงานในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภาก็บอกว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิแล้วก็การเป็นผู้แทนรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการผลักดันรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาสีเขียวนะฮะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้าถึงรัฐสภาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนฮะก็สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่วุฒิสภาได้ดำเนินการมาตลอด2ปีมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆนะฮะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ย47ฉบับฮะประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับในช่วง2ปีแล้วก็อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน3ฉบับพระราชบัญญัติพิจารณายัตตินะฮะทั้งหมด54เรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศโดยตรงฮะการตั้งกระทู้ถามนะฮะก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมด443กระทู้ฮะขณะที่การให้ความเห็นชอบนะฮะในการที่ให้บุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายองค์กรอิสระนั่นแหละนะฮะก็ได้ยืนยันฮะพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ฮะก็ได้กล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่าโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาฮะมีเรื่องร้องเรียนกว่า 1,370 เรื่องพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องแหล่งน้ำรองลงมาคือด้านที่ดินแล้วก็ด้านการเกษตรฮะก็รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนในการช่วยกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นแถลงผลงานนะครับ2ปีของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนิติบัญญัตินะครับการผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับเสนอมา47ฉบับอนุมัติไป32ฉบับนะฮะก็ทำให้กลไกตรงนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนะครับไปดูแลในเชิงพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างด้านที่ดินด้านการเกษตรแล้วก็แหล่งน้ำกันนะฮะ
2: ค่ะส่วนทางปปช.นะคะโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะก็มีการออกมาแจ้งนะคะว่าทางปปช.เนี่ยตอนนี้มีการพิจารณารับเรื่องของปมการสอบท้องถิ่นนะคะไว้เป็นการไต่สวนคดีพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะคะหรือว่าการประกาศสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบนะคะกลุ่มนายหน้าต่างๆกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางปปช.ก็จะมีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลในเรื่องของการไต่สวนคดีนะคะให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการ early retire บ้างนะครับ early retire คือการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยที่เป็นแนวคิดเนี่ยมาทำมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแต่ยังไม่ตกผลึกสักทีนำไปอยู่คำว่าศึกษานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความชัดเจนมาก ากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหรือเซอร์ไพรส์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการ early retire สำหรับคนที่ใกล้ๆจะหมดอายุราชการ3-4 ปีก่อนเกษียณนะพูดง่ายใกล้จะเกษียณว่าอย่างนั้นเถอะส่วนใหญ่จะเห็นแบบนั้นแต่ว่าแนวคิดของคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเป็นการหยิบยกเลือกกลุ่มที่อายุ40 ปี40-45 ปีให้ early retire มันก็มีการพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะครับบางคนก็บอกโอ้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านปกรณ์เนี่ย early retire แบบสมัครใจในกลุ่มอายุ40-45 ปีเพราะเขาอ่ะปรับตัวสู่ยุค AI แล้วและคนกลุ่มนี้ก็สามารถไปหางานใหม่ได้สบายๆนะครับพูดง่ายๆคือลดคนนะครับในระบบราชการแล้วก็ให้คนที่เขาอยากจะเข้าไปเนี่ยเป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปแทนตรงนี้ได
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงฟังฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะครับก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการลดปัญหาอะไรแต่อย่างไรเพราะไม่ได้แก้จากต้นตอเขาบอกว่าต้นตอจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ลดคนแต่ต้องลดงาน
2: ภารกิจที่ซ้ำซ้อน
1: สั่งงานหนึ่งเนี่ยไปทุกหน่วยงานไปทุกคนส่งงานเหมือนกันหมดมันก็คือในเชิงปริมาณนะฮะแต่คุณภาพไม่ได้นะฮะก็คือว่าเรื่องของงานเนี่ยอย่าสั่งงานซ้ำซ้
2: อ
1: นและผลลัพธ์สุดท้ายก็คืองานล้นมือเหมือนเดิมงานล้นมือเหมือนเดิมนะฮะลดคนแต่ไม่ลดงานเนี่ยมันไม่มีประโยชน
2: ์
1: ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องไปทบทวนภารกิจและพันธกิจว่าสิ่งใดเนี่ยที่สามารถปรับลดได้ลดและสิ่งไหนเนี่ยที่จะเติมเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันก็เติมกันเข้าไปเพราะเราไม่ค่อยได้ทบทวนพันธกิจภารกิจอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐมานานมากแล้วปฏิรูปจริงๆเนี่ยเมื่อปี45มีอะไรฮะพนักงานราชการเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมาลดภาระเรื่องของภาครัฐในระยะยาวในการจ่ายบำเหน็จบำนาญก็มีพนักงานราชการเกิดขึ้นติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของทางรายการแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกและการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวง่ายๆที่หลายท่านก็อาจจะทำแล้วอยู่เหมือนกันนะคะก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะ Enjoy a book Enjoy a book Books are so much fun You can enjoy them with someone or all by yourself Pick a bookOr pick a whole pile of them. Look at the pictures. Read to yourself and picture what's happening in your imagination. Read one aloud to someone in your family or ask them to read one to you. You might also enjoy sharing what you are reading. You can write a letter to a family member or a friend and suggest a book for them to read. Then,Ask them to recommend a book for you. วิธีการง่ายๆในการอ่านหนังสือนะคะก็คือบางทีเราอาจจะเลือกหนังสือที่เราชอบขึ้นมาเลือกให้ตัวเองหรือเลือกให้คนที่เรารักก็ได้นะคะเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มีการใช้จินตนาการนะคะ imagination ในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนั้นไปใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านหนังสือนั้นแล้วถ้าเกิดหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดีเราก็อาจจะนำหนังสือนั้นไปให้คนที่เรารักอ่านต่อไปได้ค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นการเขียนจดหมายเล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวของเราซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะให้เขาฟังก็ได้นะคะว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือที่ดีอย่างไรค่ะก็จะทำให้คนอื่นๆได้ enjoy a book เช่นเดียวกับเรานั่นเองนะคะลองไปทำดูนะคะกิจกรรมนี้หากท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมค่ะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720222นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงนะครับคุยข่าว9โมงวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัชรพลมาละแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ช่างเทคนิคแล้วก็ควบคุม Facebook Live ก็เป็นน้องเหนือกับน้องใบบัวจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับก่อนที่จะไปเริ่มกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศวันนี้ก่อนครับ โดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีการออกประกาศเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับโดยลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับส่วนทางด้านของชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่รายจังหวัดกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะและพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงบริเวณที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดคาดไว้จะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 น.แล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้ 6:08 น.นะครับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา 19:06 น.แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 8:30 น.นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตะขุนพนมพระแสงและชัยบุรีครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:47 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:10 นาทีนะครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 3:01 นาทีและ19:27 นาทีลงเต็มที่เวลา 9:58 นาทีครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อกันที่อำเภอเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่28องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 นาทีแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:06 นาทีครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 3:07 นาทีและ19:09 นาทีและลงเต็มที่นะครับเวลา 10:07 นาทีสำหรับอำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอฉวามถ้ำพันราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:43 นาทีและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ 6:25 นาทีและ21:51 นาทีและลงเต็มที่นะครับเวลาเที่ยงคืน3นาทีและ13:12นาทีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชไปต่อกันที่ข่าวในภาพรวมของประเทศเรื่องแรกก็เป็นจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับที่มีเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงที่เกิดขึ้นที่ทาง รุงเทพนะครับบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะโดย ทางด้านของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยก็ได้มีการเรียนชี้แจงดังนี้นะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าเป็นน้ำที่รั่วซึมจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของตัวอุโมงค์แต่อย่างใดนะครับโดยผู้รับจ้างก็ก่อสร้างสัญญาที่4ก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมบริเวณดังกล่าวนะครับตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้ก็สามารถควบคุมปริมาณน้ำรั่วซึมได้แล้วนะครับจึงไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารใกล้เคียงนั่นเองในการนี้ทางด้านของรฟม.ก็ได้มีการกำชับให้ที่ปรึกษาการควบคุมการก่อสร้าง PMC-SC2 และผู้รับจ้างสัญญาที่4ตรวจสอบและเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันนี้เวลา5 ทุ่มเนี่ยก็มีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้ทางรฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็นึกถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกับมีการเตรียมรับรองสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในบริเวณนั้นนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางปปช.ได้มีรับคำร้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษมีผู้เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 6,014 คนนะครับทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้มีการแถลงนะครับว่าตามที่สำนักงานปปช.ได้มีการแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินโครงการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับโดยมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับโดยทางสำนักงานปปช.ก็มีการแถลงกรณีดังกล่าวไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ยก็มีการพบนะครับว่าจากข้อเท็จจริงก็มีหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกับพวกเนี่ยมีการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปได้นะครับอีกทั้งในเรื่องดังกล่าวก็ยังเป็นเรื่องที่กล่าวหาที่มีความสำคัญระดับประเทศที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนและยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับซึ่งเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตามแนวทางการพิจารณาและการบริหารคดีพิเศษจึงได้เสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณารับเรื่องดังกล่าวไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษในวันนี้นั่นเองนะครับทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการพิจารณาและก็มีมติในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยกรณีการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561นั่นเองนะครับเพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดังนี้นะครับทางช่องทางการติดต่อ หนึ่งเลยก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2กลุ่มคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและการประกาศสอบนะครับ3นะครับกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ4บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องกล่าวหาข้างต้นทางสำนักงานปปช.ก็จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการปปช.ไต่สวนต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นความคืบหน้าของคดีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทางกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026แสดงความก้าวหน้ายุทธโธปกรณ์ฝีมือคนไทยมุ่งเป้าลดการนำเข้าและผลักดันสู่เป็นเครื่องยนต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสารคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในการจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือไทยเดฟเอ็กซ์2026ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เห็นถึงความพร้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศไทยพร้อมกับทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในประเทศได้มีการนำเสนอสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยตรงตามกับที่มาตรฐานสากลแก่กองทัพนะครับซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลักรวมถึงภาครัฐโดยในงานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็รัฐมนตรีจากทั้งอีก4กระทรวงหลักก็มีการเข้าร่วมงานก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอยากให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S-curveเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนนะครับทั้งในด้านของเทคโนโลยีโดรนระบบต่อต้านโดรนยานเกราะล้อยางรวมไปถึงระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อีกทั้งก็ยังมีการเจรจาร่วมทุนและก็สร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเข้าชมนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานที่จังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานก็จะมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงเวทีที่มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของกัญชากันบ้างนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการระบุนะครับว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายใครขนกัญชาออกนอกประเทศต้องได้รับโทษชี้ว่าทางสาธารณสุขต้องเร่งออกกฎหมายใหม่คุมเข้มเพื่อให้การแพทย์และสุขภาพเท่านั้นนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยออกไปนอกประเทศหลายๆเคสนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้อนถามทางสื่อนะครับว่ามีการลักลอบจริงใช่หรือไม่ลักลอบก็คือตั้งใจเอาผิดทางกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีไปสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับกุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับแต่และถ้าหากที่ปลายทางถูกจับตัวก็ต้องเป็นไปตามที่ตนเองนั้นทำเอาไว้นั่นเองนะครับทางรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวเพิ่มอีกนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้ จึงไม่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากกฎหมายของฉบับนี้ผ่านเนี่ยทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาเพื่อใช้ในหมวดหมู่ของสุขภาพใช้ในเรื่องของการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพื่อการสันทนาการหรือการนำมาสูบนะครับเรื่องต่อไปที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการเป็นอีกหนึ่งงานนะครับเป็นเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดงาน Thailand Medical Wellness Expo 2026ย้ำนะครับว่าสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของคนไทยเชื่อนวัตกรรมการลงทุนของคนไทยนะครับ ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical Wellness Expo 2026ที่จัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026นะครับโดยมีทางด้านของผู้แทนจากรัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในหลายๆประเทศเนี่ยมีการเข้าร่วมนะครับทางด้านของนายกก็ได้มีการย้ำนะครับว่าสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการรักษาโรคแต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของโลกนะครับประเทศไทยจึงเดินหน้ายกระดับพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและก็ผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านของการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมด้านสุขภาพนะครับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในด้านเวลเนสพร้อมกับทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยให้เป็น Medical Hub ของโลกนะครับเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางอันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีมาใช้บริการในเรื่องของสุขภาพครบวงจรซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศและก็ยกระดับการจ้างงานนะครับโดยตัวงาน International Healthcare Week 2026ในครั้งนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8จนถึง10กรกฎาคมที่ห.8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าถึงนวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพนะครับและมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยรวมงานใหญ่ระดับนานาชาติ4งานไว้ด้วยกันนะครับก็คือ1งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและความงามหรือ Thailand Medical Wellness Expo 2026 2งาน CPHI Southeast Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจร3งาน World Health Expo หรือ WHXBangkok นะครับงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือการแพทย์และห้องปฏิบัติการและสุดท้ายงานที่4คืองาน MedTech Southeast Asia งานแสดงสินค้าชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพนะครับก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับคนไทยได้สูงถึง 1,137 ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:31 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวในพื้นที่กันครับ
7: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

0: ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ
1: กลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวในจังหวัดชุมพรกันนะครับโดยทางจังหวัดชุมพรได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานชุมพรเต็มรูปแบบประจำปี2569สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานชุมพรเต็มรูปแบบประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรและก็ผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับทางด้านของนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้ในการทบทวนบทบาทหน้าที่และก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถบูรณาการและก็ประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามที่มาตรฐานสากล นะครับโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็ได้จำลองถึงสถานการณ์วิกฤตใน2กรณีด้วยกันได้แก่กรณีการขู่วางระเบิดภายในท่าอากาศยานแล้วก็กรณีที่ท่าอากาศยานเนี่ยได้มีการชนนกขณะที่ทำการร่อนลงบริเวณท่าอากาศยานนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวเปิดว่าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผน ฉุกเฉินเต็มรูปแบบในวันนี้ก็ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความมั่นใจในด้านของความปลอดภัยรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและก็ผู้ที่มาใช้บริการนะครับทั้งยังช่วยยกระดับและส่งเสริมมาตรฐานความเชื่อมั่นของท่าอากาศยานชุมพรให้สูงขึ้นทั้งการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ได้สละเวลาแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยให้การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับโดยการฝึกซ้อมดังกล่าวก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเผชิญเหตุลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดชุมพรก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสรุปผลงานประตูภาคใต้เกมเตรียมพร้อมเสนอตัวเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพรครั้งที่1ทับ2569นะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงานและก็ติดตามผลการดำเนินการในด้านของกีฬาของจังหวัดให้เป็นไปตามอำนาจที่ในการส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพในทุกมิตินั่นเองนะครับโดยในที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการสรุปถึงผลการดำเนินงานในฐานะที่จังหวัดชุมพรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41คัดเลือก4ภาค4นะครับแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8คัดเลือกภาค4ประตูภาคใต้เกมส์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสำเร็จนะครับรับคำชื่นชมจากทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ผู้แทนจากทั้ง13จังหวัดของภาคใต้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนอกจากนี้ก็ยังได้มีการรายงานผลงานของทัพนักกีฬาจังหวัดชุมพรที่เดินหน้ามีการเดินทางไปแข่งขันกีฬาระดับชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยที่มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ก็มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น25ชนิดกีฬารวมกว่า253คนทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้ามาได้6เหรียญทอง12เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงรั้งที่อันดับ28ของประเทศและอันดับ7ของภาคใต้ในส่วนของกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69นะครับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า8ชนิดกีฬารวมกว่า139คนคว้ามาได้8เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงลำดับที่25ของประเทศและลำดับที่9ของภาคใต้นั่นเองนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรก็ได้มีการรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติงบประมาณ 2,569 รวมทั้งสิ้น3โครงการด้วยกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ1เลยก็คือโครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรนะครับเตรียมจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีใน17ชนิดกีฬาระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้โดยใช้สนามวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรเป็นศูนย์กลางครับโครงการที่2เป็นโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นงบสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกสอนค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อมและก็ค่าชุดอบอุ่นร่างกายนะครับแล้วก็โครงการที่3เนี่ยเป็นโครงการการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลแล้วก็ติดตามนักกีฬาตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันระดับประเทศนั่นเองนะครับโดยนอกจากนี้ก็เป็นการวางแผนพัฒนากีฬาในระยะยาวกันด้วยบูรณาการร่วมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภคทางด้านของสำนักงานกกท.จังหวัดชุมพรจึงได้มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จังหวัดชุมพรนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค4ภาคใต้ในอนาคตในแก่ปี2572นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่45คัดเลือกภาค4และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาค4แล้วก็ในปี2574การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่52คัดเลือกภาค4แล้วก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่42คัดเลือกภาค4นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเรื่องของทางจังหวัดชุมพรได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการคัดสรรอยู่สุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569นะครับโดยทางด้านของนางสาวประดับชูดำผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า OTOP เนี่ยประจำปี2569นะครับเป็นให้เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนดนั่นเองนะครับโดยมีทางด้านของคณะกรรมการและก็คณะทำงานเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านของกรมพัฒนาชุมชนก็ได้มีการรับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับโดยให้รับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการลงทะเบียนของผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มาตรฐานเดียวกันนั่นเองครับโดยทางจังหวัดชุมพรก็มีกำหนดจัดกิจกรรมคัดสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปที่โรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางคณะกรรมการก็จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่เข้าสมัครแล้วก็รับการคัดเลือกเพื่อให้คะแนนในส่วนของก่อนแล้วก็ส่วนขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดชุมพรที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการคัดสรรแล้วก็ประเมินผลในระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้าง นะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารโลกและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายหลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีทางคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยโอกาสนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นโดยขอให้มีการคิดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการแบบครบวงจรนะครับมีการจัดทำแผนแล้วก็บริหารจัดการด้านอาหารโดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็มีระบบการติดตามประเมินผลแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานอย่างยิ่งให้มีกำหนดในเรื่องของขอบเขตแล้วก็จัดทำแผนการพัฒนาการเกษตรโดยสถาบันการศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ละสาขาเข้ามามีบทบาทแล้วก็ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ประชาชนในทุกช่วงวัยรวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเรื่องของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการติวเข้มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับโดยทางด้านของนางพศมนเจตคลองสุขขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นะครับรุ่นที่1เพื่อยกระดับทักษะความรู้และจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวก็กำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น3รุ่นด้วยกันโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งสิ้นกว่า300รายด้วยกันสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่1นะครับซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน100รายโอกาสนี้ทางขนส่งจังหวัดทางขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนดังนั้นความปลอดภัยในการเดินทางและการให้บริการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบที่สูงมากทั้งต่อผู้โดยสารเองเพื่อนร่วมทางและก็สังคมโดยรวมด้วยการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็จึงเป็นการมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยมารยาทในการขับขี่การให้บริการที่ดีและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับพนักงานขับรถสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและก็สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนั่นเองนะครับไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเรื่องของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนะครับ
โดยทางด้านของนายสมชาย

ไปลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนะครับโดยมีทางด้านของคณะกรรมการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำอันได้แก่เหนือน้ำในน้ำและใต้น้ำของลำน้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำทะเลสาบทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวอันเป็นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนหรือประชาชนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดเป็นเบื้องต้นก่อนที่เจ้าท่าจะพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นกรรมการพิจารณาในการให้ความเห็นเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองรายการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงคมนาคมฉบับที่63ออกตามความในพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านท้ามไทยพุทธศักราช2456นั่นเองนะครับดังนั้นทางคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งลุ่มขออภัยครับสิ่งล้ำลำน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีการขออนุญาตนะครับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำกับทางกรมเจ้าท่าจำนวนทั้งสิ้น11โครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสะพานวังหลังอำเภอช้างกลางโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดอัมพวันอำเภอนาบอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปลี่ยนอำเภอสีชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเหล่าที่อำเภอทุ่งสงนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตมผังเมืองรวมทุ่งสงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าโหลนผังเมืองรวมทุ่งสงโครงการก่อสร้างฝายลำน้ำล้นคลองปากแพรกโครงการก่อสร้างกำแพงดินถนนบางมิท่าสะพานโรงเรียนราชบำรุงที่อำเภอพระพรหมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวโครงการสร้างผนังกั้นน้ำเซาะตลิ่งซ่อมแซมไหลทางบริเวณริมคลองปลายอ่วนนะครับแล้วก็โครงการวางปะการังเทียมที่พื้นที่อำเภอหัวไส้ด้วยนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้มุ่งยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล นะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้นะครับโดยมีทางด้านของนายพัทรวุฒิเพอร์สแลรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงานพร้อมด้วยกับนายโกเมศปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนางสมพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการและก็คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้เข้าแข่งขันและก็ผู้มีเกียรติจากทั้ง16จังหวัดของภาคใต้และก็จังหวัดเครือข่ายเข้าร่วมพิธีกันนะครับโดยภายในพิธีเปิดก็มีขบวนพาเหรดผู้แทนผู้เข้าแข่งขันผู้ถือธง World Skill ธงประจำภาคธงประจำจังหวัดแล้วก็ผู้ถือป้ายสาขาการแข่งขันเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการพร้อมกับร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา93วินาทีนะครับจากนั้นก็ได้มีการรับชมวีดิทัศน์และแนะนำจังหวัดสุราษฎร์ธานีวีดิทัศน์ World Skills แล้วก็การแสดงชุด The Synergy หลักอาชีพสารฝันสรรสร้างอนาคตรวมถึงพิธีการกล่าวคำปฏิญาณของผู้แทนผู้เข้าแข่งการแข่งขันและผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแข่งขันด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีน้ำใจนักกีฬานั่นเองนะครับทางด้านของนายพัทรวุฒิเพอร์สแลนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติถือเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะฝี
มือแรงงานของประเทศเพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแรงงานคุณภาพของประเทศนั่นเองนะครับโดยสำหรับการแข่งขันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ที่จะมีการจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นกว่า333คนแข่งขันใน23สาขาอาชีพนะครับโดยใช้สนามการแข่งขัน3แห่งด้วยกันก็ได้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อคัดเลือกผู้แทนจากภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่31ระดับประเทศต่อไปในปี2570นั่นเองนะครับโดยทางในโอกาสนี้เนี่ยทางด้านของนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาทักษะวิชาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และยกระดับขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้สอดคล้องกับการต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคตพร้อมกับทั้งมีการเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเรื่องของทางกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหวังพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มหรือ Early Warning นะครับโดยจำนวนทั้งสิ้นกว่า249สถานีนะครับโดยทางกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนะครับโดยนายทางด้านของนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีนะครับผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการรวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านของการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเตือนภัยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานแล้วก็เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งข้อมูลเตือนภัยได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์รวมไปถึงการช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการคุยข่าว9โมงนะครับขณะนี้เวลา9นาฬิกา57นาทีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคุยข่าว9โมงก็ขอขอบคุณนะครับไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัว

0: ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสะปอมปาเสมัดหลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
2: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมัดช่วงกิโลเมตรที่212+384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6 กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3 วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคนะคะควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะก็สามารถติดตามรับฟังผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราบ้านได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางFacebook Live ในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ไประชุมกับทางกรอนัดพิเศษเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำดันแซนบ็อกนะคะป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะและสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เปิดตัว Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะคะโดยย้ำว่าสุขภาพก็คือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยค่ะและปิดท้ายกันที่ประเด็นข่าวสารทางด้านสคบที่ได้เดินหน้านะคะปราบผู้แอบอ้างเป็นแพทย์ฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ผิดกฎหมายย้ำคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับเตือนประชาชนตรวจสอบแพทย์และสถานประกอบการพยาบาลก่อนใช้บริการนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความพิเศษของเรานะคะสำหรับบทความน้ำดื่มพัชรธรรมน้ำพระไทยมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพายามยากกันค่ะซึ่งน้ำสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคนนะคะแต่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งแล้วก็พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะยังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากนะคะในการเข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพคุณภาพชีวิตแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะและด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะจึงได้จัดตั้งสถานีผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมขึ้นนะคะตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขที่วัดป่าพุทธพจน์ธริพูนชัยค่ะเพื่อเป็นการผลิตน้ำดื่มที่ทั้งสะอาด ลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะสำหรับแจกจ่ายให้แก่ชุมชนนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางวัดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมนะคะเกิดขึ้นจากพระดำริที่มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งและก็การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับดำรงชีวิตแล้วก็ยังช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนส่งเสริมสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในระยะยาวอีกด้วยค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่1 นะคะเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2563นะคะและสถานีผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่2เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2564นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และสร้างความปลาบปลื้มนะคะปิติให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะพึ่งก็ได้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรโดยเฉพาะผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งรวมไปถึงความขาดแคลนน้ำสะอาดด้วยนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะสถานีผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมก็ได้ผลิตนะคะแล้วก็แจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำให้หลายชุมชนค่ะมีน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและลดความเสี่ยงจากการบริโภคน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้หาเช้ากินค่ำนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะน้ำดื่มพัชรธรรมก็ยังเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอุทกภัยแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินโดยสามารถนำน้ำดื่มที่ผลิตนะคะไปแจกจ่ายให้กับทางผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะเป็นการเติมเต็มภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำพัชรธรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาศักยภาพของสถานีผลิตน้ำดื่มเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพในการบรรจุน้ำดื่มลงขวดนะคะสำหรับของการแจกจ่ายไปยังวัดโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานราชการองค์กรสาธารณประโยชน์ตลอดไปจนประชาชนในพื้นที่ที่เมืองลำพูนนะคะเป็นการเปิดให้บริการฟรีตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโครงการค่ะโดยการพัฒนาระบบการผลิตและการบรรจุน้ำดื่มดังกล่าวนะคะก็ยังสามารถช่วยในการรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาวะของปกติหรือว่าช่วงภัยพิบัติก็ตามนะคะอีกทั้งยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ประชาชนได้รับน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความพิเศษสำหรับน้ำดื่มพัชรธรรมน้ำพระทัยมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพานั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะจากว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะคะกับประเด็นงานมหกรรมวิชาการเกษตรโกอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเป็นที่ที่สู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
4: ่ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
5: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
6: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
7: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพ ผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามในประเด็นของงานมหกรรมวิชาการเกษตรโกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดชุมพรที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนะคะสวัสดีค่ะ
2: นี่ครับค่ะเดี๋ยวต้องขออภัยนิดนึงนะครับ
1: ค่ะให้ท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางสวทนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัยเกษตรได้มีชุมพรนะครับได้มามีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์นะครับผมสุรศักดิ์ชัยตาแสงครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านค่ะแนะนำงานมหกรรมวิชาการเกษตรโกครั้งที่11ค่ะว่าในปีนี้ค่ะมีความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอนำเรียนทางพี่น้องประชาชนนะครับให้รับทราบว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนั้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับนำโดยท่านยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้มีให้มีนโยบายในเรื่องของการสร้างอาชีวะพราวหรือเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอาชีวะนะครับแล้ววันนี้เราเองเราก็ขับเคลื่อนโดยเฉพาะวิทยาเกษตรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแต่ปี61มาเนี้ยจะมีผลในเรื่องของการเรียนเกษตรด้านคนจบด้านเกษตรจะน้อยมากบางคนก็มาเรียนด้านนี้น้อยมากวันนี้จะทำยังไงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับหันมาอยู่เรื่องของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับคนทั้งโลกพึ่งพาเกษตรดังนั้นวันนี้วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชุมพรเองก็ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสของเราเป็นเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับกลับมาเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่มาเรียนเกษตรแล้วได้อะไรนะครับเพราะวันนี้วิทยาเกษตรจัดมาถึง11ครั้งนะครับทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเป็นครั้งที่ดีที่สุดทุกครั้งณวันนี้เวลานี้ครั้งที่11ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ถ้าผมมองแล้วนะครับถ้าไม่ได้เข้าข้างตัวเองน่าจะในภาพรวมของอาชีวะนั้นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะครับแล้วก็ในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยนะครับภาคใต้ผมว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครในภาคใต้และงานเกษตรกรของเรานะครับเพราะว่าพี่น้องหลั่งไหลมาเยอะมากนะครับแล้วก็เราจัดด้วยความตั้งใจนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าวันนี้เราจัดแสดงแข่งขันโดยการในเรื่องของการเปิดประชุมวิชาการระดับหน่วยนะครับของกอคทเราเองนะครับเพื่อจะคัดตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรนะครับไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสงขลาที่จะถึงเนี้ยเราก็เลยจัดในมหกรรมวันนี้เลยนะครับเพราะมหกรรมนี้ก็จะมีการจัดแสดงแข่งขันนะครับเพื่อหาตัวแทนของวิทยาเกษตรไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไประดับชาติที่อุดรธานีปีนี้นะครับท่านก็เป็นโอกาสดีนะครับในงานนี้แล้วก็มีการแข่งขันไม่ใช่แต่นักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับประถมมัธยมมหาลัยเข้ามาร่วมจัดด้วยนะครับก็คือแสดงและก็จัดแสดงสิ่งที่นักเรียนผลิตขึ้นมานำมาขายสามารถหาเงินได้หารายได้ในระหว่างเราจัดงานนี้นะครับรวมทั้งเราจัดแสดงโชว์ผลงานด้านวิชาการในเรื่องของวิจัยด้วยนะครับใช่มีการจัดผลงานทางวิจัยด้วยเพราะวันนี้เด็กที่จัดงานในงานอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปดูนะครับว่าทุกบูธของนักเรียนนักศึกษาเราจะมีการประกวดกันตลอดเวลา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เชิญชวนคนเข้าชมงานและก็ขายของให้เป็นนะครับเขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำไม่ปลายน้ำไม่เป็นนะครับนักเกษตรรุ่นใหม่จะไม่ใช่แบบเดิมเลยนะครับเกษตรเราแบบเทคโนโลยีทุกอย่างเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเกษตรยุคใหม่ของเราวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าวันมะเร็งเกษตรเนี่ยนะครับแล้วได้อะไรแล้วเกษตรแบบเรานี้เกษตรแบบยั่งยืนด้วยนะครับ
1: เกษตรยั่งยืนด้วย
2: เพื่ออยากให้พี่น้องประชาชนได้ไปดูนะครับว่าวันนี้เกษตรโกมาถึงครั้งที่11ได้อย่างไรและคนให้ความสนใจเยอะมากเรามีการประกวดในเรื่องของ TikTok การประกวดในเรื่องของเชิญชวนเพื่อจะได้รับรางวัลทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาด้วย
1: ค่ะอยากให้ท่านช่วยแซมเปิลนิดนึงค่ะว่าไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมเด่นอะไรที่ไม่ควรพลาดในงานนี้บ้างคะ
2: กิจกรรมนี้นะครับมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยากให้ดูก็คือว่าวันนี้เราจัดในเรื่องของการประกวดร้องเพลง นะครับประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมีทั้งประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ภาคมหาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะทุกคนคือไฮไลท์มันก็จะเป็นลักษณะแบบว่านักเรียนนักศึกษาโรงเรียนต่างๆมาดูงานแล้วก็มาชื่นชมมาเห็นสัตว์มาเห็นคณะพืชคณะสัตว์คณะประมงนะครับคณะช่างต่างๆการโรงแรมมันก็มีนะครับเ
1: พราะ
2: อันนี้เขาจะมีการประกวดแสดงแข่งขันซึ่งกันและกันเด็กก็จะได้ความรู้องค์ความรู้จากนี้ด้วยนะครับมานะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ละแมแล้วก็ราชกระบังนะครับที่ประทิวมาด้วย
1: ก็เรียกได้ว่าไฮไลท์ของเรานี่ก็คือครบคันพลาดไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการเรียนรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการเกษตรอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะ
2: องค์ความรู้ในเรื่องของอย่างเช่นบ้านเรามันคือเกษตรใช่ไหมครับชุมชนนี้พื้นหลักก็คือเรื่องเกษตรนะครับเขาป่านาเรเพราะฉะนั้นเกษตรจะมาอันดับหนึ่งของบ้านเราเพราะฉะนั้นในบูธของที่เราจัดนะครับนี้พูดในทางวิชาการก่อนนะครับในบูธที่เราจัดนั้นก็เน้นในเรื่องขององค์ความรู้ด้านเกษตรตั้งแต่ถ้าคณะพืชก็จะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องแรงต่างเรื่องการให้ความรู้ต่างและเด็กสามารถที่จะเพาะแรงต่างมาขายได้ใช่ไหมครับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าทางคณะประมงก็จะรู้ว่าการเพาะพันธุ์ปลาอย่างไรอะไรต่างมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถการขายได้ด้วยนะครับซื้อขายได้ด้วยคณะพืชจะทำอะไรตอนนี้เขาปลูกมันญี่ปุ่นตอนนี้นะครับมันญี่ปุ่นของชุมพรเราได้แล้วนะครับแล้วก็จําเตรียมขยายพันธุ์ไปทั่วภาคใต้นะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โลกแบบนี้นะครับเรานอกจากข้าวแล้วเราสามารถกินมันญี่ปุ่นที่มีรสชาติหอมหวานแล้วก็อร่อยมากและราคาถูกด้วยอันนี้ก็จะเป็นจะให้เห็นวิธีการได้มาทุเรียนนะครับเรื่องเน้นเรื่องทุเรียนนะครับเน้นเรื่องทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเป็นเบอร์หลักอยู่แล้วเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุเรียนพอดี
1: ซึ่งจังหวัดชุมพรของเราก็ทุเรียนนี่ก็คืออันดับ1
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการสาธิตให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าจะเป็นแบบเกษตรแบบยังไงโอเคค่ะซึ่งอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาและรวมไปถึงเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรยังไงบ้างอะคะ
2: ขออนุญาตนำเรียนนะครับผมเองจากที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเวลาจะเข้าปีที่4นะครับเราเห็นการพัฒนาการให้ความร่วมมือระหว่างชุมชนสังคมในพื้นที่รวมทั้งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับท่านนายกอบจเองนะครับท่านให้ความร่วมมือและช่วยวิไลมาตลอดเพราะผลักดันคนได้ไปเห็นในเรื่องเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจของงานจัดงานเกษตรโกนะครับปีที่แรกที่ผมได้มาผมได้ยินทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าเงินสะพัดอยู่ประมาณหลายร้อยล้านนะครับ
1: เฉพาะของจังหวัด
2: ใช
1: ่โอ้ค่ะ
2: 400-500 ล้าน
1: ค่ะ
2: นะครับต่อครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ผมเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับจากที่เปิดมา2วันนี้คนเยอะมากอย่างน้อยพี่น้องที่มาค้าขายนักเรียนนักศึกษาได้มีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลงานหนึ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระหว่างช่วงสั้นๆแต่ทำให้ทุกคนยิ้มได้และมีการจัดแสดงแข่งขันมีมหรสพต่างๆในภาคกลางคืนด้วยแล้วมีดวงไฟมีดอกไม้เราจัดดอกไม้เพื่อให้มีคนเช็คอินจุดเช็คอินนะครับรวมทั้งใช้คอนเซปต์ในเรื่องของภาคเหนือด้วยนะครับมีตุงปีนี้มีตุงนะครับปีที่แล้วมีบอลลูนปีนี้เราตุงมาแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์เข้ามาด้วยเพื่อดึงพี่น้องประชาชนได้มีรอยยิ้มจากการเหน็ดเหนื่อยจากการเครียดจากงานนะครับวันนี้มางานเกษตรโกเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้พวกเราได้มีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ได้มีความสุขกับการได้มาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ชิมชมกินฟรีแล้วก็ได้องค์ความรู้กลับไปนะครับ
1: ค่ะก็มีทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเราไปถึงก็มีชุดจุดจ่ายภาพเช็คอินสวยๆด้วยก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะให้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเกษตรโกครั้งที่11นะคะ
2: ครับขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนนะครับต้องอยากจะนำเรียนว่าวันนี้ชุมพรเรานะครับไม่ได้ด้อยกว่าใครในประเทศในโลกใบนี้เลยผมเองผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังนี้ไปด้วยกันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนถ้ามีเวลาช่วงนี้นะครับอยากให้ไปดูว่าวันนี้เราจัดมางานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ดี 100% แต่อยากจะพิสูจน์ได้ว่าเด็กวิทยาเกษตรในชุมพรนั้นนักศึกษาชีวะนั้นนะครับสามารถที่จะเป็นบุคคลสำคัญและสามารถเอาไปเป็นบุคลากรที่ไปขับเคลื่อนประเทศได้ไปดูว่าผลงานพวกเราได้ทำได้อย่างไร และอีกหนึ่งเราลืมบอกไปนะครับวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าอาศัยความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งจังหวัดโดยเฉพาะในภาคการศึกษานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองและก็ในอาชีวะเองได้แจ้งข่าวมาว่าจะให้ทางผอ.สถาบันอาชีวะจะมีสถาบันอยู่23แห่งในประเทศไทยทั่วประเทศนะครับในสถานศึกษาของภาครัฐใน333แห่งแต่มีสถาบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีนี่ถึง23แห่งจะมาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรในชุมพรในวันที่16ที่จะถึงนี
1: ้
2: นะครับนั้นก็แสดงว่าวันนี้งานเกษตรของวิทยาลัยเกษตรชุมพรเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากมาดูนั้นมันก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับก็เลยว่าวันนี้คนชุมพรเองนะครับถ้ายังมีเวลาถ้าไม่ติดอะไรนะครับอยากจะเชิญชวนวันที่10ที่จะถึงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมาเปิดงานนะครับมีกินฟรีทุเรียนนะครับเวลา2ทุ่มนะครับเวลา2ทุ่มก็จะมีการพิธีเปิดนะครับเชิญหัวหน้าส่วนภาคส่วนราชการทั้งหมดนะครับโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสะอาดไปแสดงไปแสดงโชว์ให้เราหมดเลยนะครับโรงเรียนสวนศรีโรงเรียนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปร่วมงานกับเราหมดเลยตอนนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าวิทยาลัยเกษตรแล้วนะครับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยมหาลัยแม่โจ้มหาลัยปทิวนะครับที่ละแมงที่พี่ปทิวนะครับลาดกระบังแล้วก็โรงเรียนสวนศรีโรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสะอาดโรงเรียนใหญ่ในอำเภอในจังหวัดของเราก็เข้าร่วมกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษามาดูงานเต็มสูบเลยนะครับนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองของเราและเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานั้นดีขึ้นนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลย
1: ก็คือพิเศษมากๆเลยนะคะรับรองว่าชาวชุมพรรวมไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ใกล้เคียงของเรานะคะก็คือพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดชุมพรที่มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของงานมหกรรมวิชาการเกษตรโกในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
3: เมื่อคุณดื่ม
4: ไปก่อนด้วย
3: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
4: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
5: อีกไกลวะ

0: ือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถอะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: ำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดก็วัดนี่
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสสกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวของเรากันต่อนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ประชุมกรอนัดพิเศษนะคะเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำดันแซนบ็อกค่ะป้องกันอุทกภัยภาคใต้ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอครั้งที่2นะคะซึ่งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ของเราเลยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะรวมถึงจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคะเพื่อจะนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะก่อนที่จะมีฤดูมรสุมใต้ในปลายปีนี้นะคะโดยรัฐบาลค่ะได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำโดยการบูรณาการนะคะเพราะว่าการป้องกันดูแลของประชาชนเนี่ยในระยะยาวคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะคะที่จะเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั่นเองค่ะและรวมไปถึงต้องให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนการดูแลอพยพประชาชนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็ต้องมีการชัดเจนแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและรวมไปถึงก็ต้องต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองค่ะรวมไปถึงลดความเสียหายต่อทางภาคธุรกิจด้วยการค้าด้วยนะคะซึ่งทางคณะกรรมการกรอสงขลาค่ะก็ได้มีการเสนอในโครงการเร่งด่วนนะคะ9รายการด้วยกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะทางที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้ทางด้านของนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะให้ได้หารือร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็สำนักงบประมาณนะคะเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณค่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่นะคะเราไปถึงให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยหลักด้วยนะคะในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะทางด้านของสทนชเนี่ยก็ได้ร่วมมือนะคะกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่กอดติดสถานการณ์น้ำแบบรายวันเลยค่ะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะผ่านระบบแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือก็คือ Cellwatch Cast นะคะเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยและยังมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการกำชับทางของปภ.ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมแล้วก็สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงแบบล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอครั้งที่2ค่ะซึ่งการประชุมกรอนัดพิเศษได้มีการให้วาระนะคะในการหารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมในปี2569นี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของทางภาคใต้นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่รวมไปถึงจะให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะคะนำมาใช้กับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานี่เองก่อนที่จะฤดูมรสุมภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้เนี่ยคะโดยรัฐบาลค่ะได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำโดยการบูรณาการนะคะซึ่งจะต้องมีการวางแผนเฉพาะหน้าค่ะ ม่ให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นปีที่ผ่านมาอีกนะคะซึ่งประเด็นสำคัญค่ะไม่ได้อยู่ที่วงเงินงบประมาณเลยนะคะเพราะว่าการป้องกันการดูแลประชาชนในระยะยาวเนี่ยคุ้มค่ากว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั่นเองค่ะแต่การใช้งบประมาณภาษีของประชาชนจะต้องคุ้มทุกบาททุกสตางค์นะคะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ใช้งบประมาณในส่วนของราชการหลักนะคะในส่วนงบประมาณที่จะใช้ในกรณีแบบเร่งด่วนจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนของการดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องด้วยนะคะและมาตรการประชาสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณนะคะแต่ให้ลดความเสียหายกับผู้ประสบภัยได้นั่นเองค่ะจึงได้กำชับให้ทางส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะไปดำเนินการซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญถึงแม้ว่าจะไม่สามารถห้ามภัยธรรมชาติได้ก็ตามนะคะแต่ก็จะสามารถป้องกันในการบรรเทาสาธารณภัยได้นั่นเองเป็นการลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและให้ความช่วยเหลือในภาคธุรกิจการค้าซึ่งก็เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจในพื้นที่ของเรานะคะรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบการจัดการน้ำที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นหน้าที่แล้วก็ภารกิจของทางรัฐบาลโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าทางสทนช.ค่ะผู้ฟังก็ได้รายงานต่อที่ประชุมนะคะถึงแผนแม่บทจากการถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัยที่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะคะซึ่งทางกรอทางสงขลานะคะก็ได้เสนอโครงการเร่งด่วนใน9รายการด้วยกันนะคะตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนั่นเองค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนและก็เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่เศรษฐกิจของภาคใต้นะคะอย่างเช่นการขุดลอกท่อการจัดหาครุพันธ์ป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วมการป้องกันประตูระบายน้ำอัตโนมัติแล้วก็ระบบการควบคุมทางไกลการเพิ่มประสิทธิภาพการความจุการระบายนะคะและการขุดลอกและกำจัดวัชพืชซึ่งก็จะมีความสอดคล้องนะคะกับทางแผนแม่บทของทางสทนช.นั่นเองค่ะขณะที่ในด้านของงบประมาณนะคะก็ได้มีการเตรียมไว้พร้อมแล้วด้วยนะคะโดยที่ประชุมค่ะได้มอบหมายให้ทางนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการหารือร่วมกับทางสทนช.แล้วก็ทางสำนักงบประมาณนะคะเพื่อการพิจารณาแผนงานโครงการแล้วก็งบประมาณค่ะโดยให้การพิจารณาสอดคล้องนะคะกับข้อเสนอแนะจากทางคณะกรรมการกรอสงขลานี่เองเพื่อตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้เป็นไปตามแผนงานของทางสทนช.นะคะและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการขอการจัดสรรงบร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานแล้วก็กรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยการบูรณา

ผลกระทบให้ได้น้อยที่สุดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำในพื้นที่ล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนั่นเองและรวมไปถึงสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ประชุมกับทางกรอ.นัดพิเศษเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำดันแซนบ็อกซ์ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะคะโดยย้ำค่ะว่าสุขภาพก็คือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026โดยมีผู้แทนจากทางภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลากหลายประเทศนะคะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้เน้นย้ำนะคะว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การรักษาโรคนะคะแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญเลยค่ะที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานแล้วก็การลงทุนของโลกนะคะซึ่งประเทศไทยค่ะได้มีการเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะคะและรวมไปถึงผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub ด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านของการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมด้านสุขภาพการเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านเวลเนสนะคะพร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ไทยให้เป็น Medical Hub ของโลกเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับผู้ต้องการบริหารสุขภาพแบบครบวงจรนะคะซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงเลยต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับการจ้างงานซึ่งงาน International Healthcare Week 2026นี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมที่ฮอล์8ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจเข้าถึงนวัตกรรมและก็บริการสุขภาพที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและรวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยโดยรวมงานใหญ่ระดับนานาชาติไว้4งานเข้าด้วยกันนะคะก็คืองานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและความงามงาน CPSI Southeast Asia นะคะงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและการผลิตยาอย่างครบวงจรงาน World Health Expo นะคะงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการและสุดท้ายก็คืองาน MedTech Southeast Asia นะคะงานแสดงชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในกระบวนการเครื่องมือแพทย์และสุขภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศไทยได้สูงนะคะถึง 1,137.76 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เป็นประธานในการเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะคะซึ่งก็จัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026นะคะโดยมีทางผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องรักษาโรคอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญเลยค่ะที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานแล้วก็การลงทุนของโลกด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยของเราค่ะได้มีการเดินหน้าในการพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเรานะคะซึ่งรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะและการพัฒนากฎระเบียบที่ได้เอื้อนะคะต่อการลงทุนและสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์หรือว่า AI นะคะเทคโนโลยีชีวภาพการบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์
การอุตสาหกรรมเวลเนสนะคะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและเป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพของภูมิภาคค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะมีจุดแข็งจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ศักยภาพด้านการท่อง

0: เที่ยวเชิงสุขภาพด้วยซึ่งเมื่อประสานกับเทคโนโลยีและความร่วมมือจากนานาประเทศนะคะก็จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับทางผู้ประกอบการไทยนักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะพร้อมกับการสร้างงานแล้วก็รายได้ให้กับประเทศได้ในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งงาน International Healthcare Week 2026นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่เชื่อมโยงนะคะกับผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิจัยแล้วก็ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจากทั่วโลกเลยนะคะเพื่อการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมนะคะซึ่งก็จะช่วยผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาคค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังยืนยันค่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศเลยนะคะในฐานะพุทธส่วนที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวนะคะว่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยมีสุขภาพของคนไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลกเลยนะคะจากต้นทุนที่ได้สะสมมานานนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานมีวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะมีก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ไทยเราเนี่ยก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางด้านสุขภาพในอันดับต้นๆเลยนะคะของภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายนะคะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะคะพร้อมกับมีการผลักดันด้วยนะคะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub นั่นเองผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมนวัตกรรมการให้บริการสุขภาพรวมไปถึงการร่วมมือนะคะการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพในทุกมิติเลยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน International Healthcare Week 2026เนี่ยนะคะได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล3ประการนะคะก็คือการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมโดยการแสดงศักยภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมสุขภาพและการบริการระดับพรีเมียมของไทยต่อสายตานานาชาตินะคะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของบุคลากรไทยนะคะรวมไปถึงสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะคะโดยที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการด้านเวลเนสโรงพยาบาลสถานบันวิจัยแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะเพื่อให้ต่อยอดสู่การเจรจาธุรกิจและการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะช่วยในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะและสุดท้ายค่ะการตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยเราในการเป็น Medical Hub ของโลกนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบริการสุขภาพแบบครบวงจรนั่นเองค่ะซึ่งก็ส่งผลโดยตรงนะคะกับการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับการจ้างงานนะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าและบริการทั่วไปนะคะแต่ยังเป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะผ่านการผนึกกำลังตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยนะคะทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็เป็นเวทีแห่งโอกาสที่จะนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะทั้งยาเครื่องมือแพทย์ห้องปฏิบัติการบริการสุขภาพและความงามซึ่งเปิดทางให้เกิดการเจรจาธุรกิจนะคะจับคู่กับการค้าการลงทุนแล้วก็ขยายเครือข่ายช่วยสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับทางเศรษฐกิจสุขภาพไทยและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพไทยให้ทัดเทียมและการแข่งขันได้ในเวทีโลกนะคะโดยมีรัฐบาลค่ะคอยสนับสนุนและผลักดันนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพไทยอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมการสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวค่ะว่า International Healthcare Week นะคะก็คือเป็นผนึกกำลังของการจัดงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มีผู้จัดงานก็คือบริษัท UM Asia ประเทศไทยจำกัดโดยการรวมงานใหญ่ระดับนานาชาติ4งานเอาไว้ด้วยกันนะคะก็คืองานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและความงามโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็รวมสถานพยาบาลสถานประกอบการด้านสุขภาพที่มีศักยภาพเอาไว้ด้วยกันนะคะ2ค่ะงาน CPHI South East Asia นะคะเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาแบบครบวงจรนะคะและสุดท้ายก็คืองาน World Health Expo นะคะก็เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการและสุดท้ายก็คืองาน MedTech South East Asia นะคะงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตนั่นเองค่ะซึ่งก็งานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมที่ฮอล์8ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะผู้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงนวัตกรรมแล้วก็บริการสุขภาพที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจได้นั่นเองค่ะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 18,000 คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 รายนะคะและมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 12,000 คนเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางสุขภาพให้ได้สูงถึง 1,137 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026ย้ำว่าสุขภาพก็คือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
1: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
7: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันที แนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังทางวิทยุก็คือสวทชุมพร FM 100 MHz และอสมทหลังสวน 104.75 ค่ะและรวมทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook นะคะซึ่งเรามีการไลฟ์สดทางสวทชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะทั้ง2ช่องทางแล้วก็2ช่องทางทางไลฟ์สดแล้วก็อีก2ช่องทางทางวิทยุนะคะสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ค่ะวันนี้วันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นะคะเจอกับดิฉันสกาวรานาคสุวรรณค่ะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เป็นแน่นอนนะคะว่าช่วงต้นเนี่ยเราต้องไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะท่านในสมพรเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้น่าจะโอเคไหมคะฟ้าฝนเป็นใจไม่ตก
1: โอ้ครับผมโอเคแล้วครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด6ชุดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ครับ
0: 6ชุดมีที่ใดบ้างคะ6ชุด
1: เอาที่แล้วเสร็จก่อนนะครับ
0: โอเคแล้วเสร็จกี่โครงการคะ
1: แล้วเสร็จอาทิตย์ที่ผ่านมา2ชุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ชุดที่1เป็นการขุดลอกสระน้ำห้วยตะคำนะครับหมู่ที่10ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: 100% ครับ
0: ค่ะ
1: ชุดที่2ก็เป็นการขุดลอกวัชพืชนะครับในสระน้ำแหล่งน้ำนะครับหมู่ที่4หมู่ที่7ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: 100% ครับครับผม
0: ค่ะแล้วทีนี้จะเป็นโครงการที่กำลังดำเนินการ6โครงการเลยเหรอคะ
1: ครับผม6โครงการครับ
0: ค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะ
1: การที่1ก็เป็นการปรับพื้นที่นะครับโครงก่อสร้างสำนักงานอบจ.ชุมพรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ปรับพื้นที่นะครับจุดนี้ก็ประมาณ 60% นะครับใกล้เสร็จแล้วครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเซตาย3คันนะครับรถขุดหน้าตักหลัง1คันนะครับแล้วก็รถเกรดเดอร์และรถปลดสัตว์เตือนมาร่วมด้วยอย่างละ1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่2ค่ะ
1: ต่อไปชุดที่2นะครับเป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลปูมินนะครับสนามฟุตบอลหนองใหญ่นะครับตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถปลดสัตว์เตือน1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 20% ครับผม
0: ค่ะ
1: จะเริ่มทำครับแล้วฝนตกครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ชุดที่3ค่ะ
1: ชุดที่3เป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับ
0: ค่ะ
1: หมู่ที่8เรียกหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% นะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ2คันแล้วก็รถแท็กเตอร์1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเป็นชุดที่4นะครับครับเป็นการเกรดซ่อมถนนนะครับในเขตตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับเขตพื้นที่หมู่ที่4นะครับที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้หมู่ที่4
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบดสันสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% ครับ
0: 60% เรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
0: ต่อไปชุดที่5ค่ะ
1: ชุดที่5เป็นการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่5นะครับตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อเตะ1คันนะครับจุดนี้เพิ่งจะเริ่มดำเนินการวันนี้ครับ
0: อ๋อเพิ่งเข้านะคะ
1: ย้ายรถย้ายเครื่องจักรเข้าไปเมื่อวานครับแล้วก็วันนี้ดำเนินการครับคร
0: ับ
1: ผม
0: ชุดสุดท้ายชุดที่6ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปเป็นชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับร่องน้ำหมู่ที่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเตะท้าย1คันนะครับชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ครับผม
0: 70% เลย
1: ครับผม
0: ก็ ็ตามลำดับนี้เลยนะคะบางชุดก็เพิ่งเข้าบางชุดก็ใกล้เสร็จนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะช่วงนี้ทีมงานหน้างานเป็นไงกันบ้างคะ
1: ก็เรียบร้อยดีหมดครับ
0: ไม่มีอะไร
1: คร
0: ับ
1: ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรครับ
0: ไม่มีอะไรค่ะถ้ายังไงก็ดูแลเซฟตี้ตัวเองกันด้วยนะคะฝากความห่วงใยให้พี่ๆหน้างานทุกท่านค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะเราจะทักทายกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคนทำงานนะคะอย่างน้อยผู้บริหารก็จะได้เห็นว่าในชุดเครื่องจักรเนี่ยที่ท่านมอบหมายไปเนี่ยเขาทำอะไรไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพราะว่าท่านนายกนพดุสิตหรือว่านายกโต้งเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่มีการร้องขอมานะคะไม่ว่าจะเป็นการขอร้องขอชุดเครื่องจักรต่างๆไปช่วยปรับเกศถนนขุดคูคลองหรือบึงน้ำเพื่อเอาไว้เป็นน้ำใช้ในพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยแต่ท่านนายกก็ได้แจ้งนะคะไปกับทุกท้องถิ่นท้องที่นะคะว่าถ้าสมมุติว่าจะขอใช้ชุดเครื่องจักรจากเราเนี่ยอย่าลืมที่จะตั้งงบประมาณบางส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าน้ำมันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลองนึกดูว่าอบจ.เนี่ยต้องไปทั้งชุดเครื่องจักรทั้งคนแล้วก็น้ำมันด้วยเนี่ยรับรองว่าไม่เหลือแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยค่ะพอดีฟังมาจากวันที่ท่านนายกจัดโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนครั้งที่3นะคะที่เทศบาลตำบลบางหมากท่านนายกก็ได้พูดตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าถ้าจะใช้ชุดเครื่องจักรอบจ.เนี่ยยินดีมากๆเรามีเครื่องจักรอะไรเราก็ไปช่วยกันนะคะถือว่าเป็นพี่น้องกันเพราะว่าบางแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลชุดเครื่องจักรอาจจะมีไม่ครบบางอย่างอบจ.มีท่านไม่มีเราก็ไปช่วยกันแต่ว่าเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยท่านจะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้ในข้อบัญญัติหรือในเทศบัญญัติของท่านนะคะเพื่อที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเอาล่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันมีแขกรับเชิญค่ะมาพูดคุยกับเราแต่ว่าจะเป็นสจ.ท่านไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะ

0: 11:21 ค่ะคุณฟังค่ะขอบพระคุณก่อนอื่นเลยนะคะท่านในช่างประวิทย์ยังอมรนะคะเพราะว่าทุกเพลงที่ขอเนี่ยถ้าไม่มียังไงจัดให้ตลอดนะคะไม่รักก็คือไม่รักค่ะขอเข้ามานะคะบอกว่าเพลงนี้กำลังดังเป็นกระแสใน TikTok ก็จัดให้ค่ะและที่แน่ๆนะคะดิฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามานั่งพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้เป็นถือว่าเป็นสจที่หล่อที่สุดในโซนวังใหม่นะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะท่านสจมานุสุประวิทย์หรือว่าพี่กุ๊กนะคะสจกุ๊กค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8
1: ครับ
0: ถูกต้องนะคะ
1: ครับผม
0: พี่กุ๊กขาถามก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยเคยได้พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่ตอนนี้พี่กุ๊กเข้ากระโดดเข้ามาอยู่ในวงการเมืองเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
1: ประมาณเข้าปีที่5แล้วครับ
0: ปีที่5แสดงว่าสมัยที่แล้ว
1: สมัยที่แล้ว
0: อันนี้คือจะเป็นสมัยที่2ปีแรกเนาะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงชอบการเมืองคะ
1: คืออยากคือมองเห็นชาวบ้านแล้วอยากพัฒนาอยากคือมันติดนิสัยตั้งแต่เด็กๆครับเล็กๆแล้วก็ตั้งใจมาเคยเป็นรองนายกเคยเป็นมาสมัยหนึ่งครับ
0: รองนายกที่ไหนเอ่ย
1: ที่ตำบลวังใหม่ครับ
0: อ๋อเคยเป็นรองนายกแล้วก็เลยเห็นแนวทางแล้วว่าทำงานมันสามารถที่จะทำงานให้กับชาวบ้านได้จริง
1: ๆได้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแค่ที่วังใหม่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะกระเบียดกระเสียนใช่ไหมใช่ไหมพี่กุ๊กพูดตรงๆอ่ะใช่ป่ะก็เลยขยับมาวงการที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นของอบจ.แล้วพอมาเป็นสจ.ล่ะคะการทำงานมันยากขึ้นไหมเพราะว่าพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะตอนนี้พี่กุ๊กดูแลมีเขตไหนบ้างคะ
1: คือที่ผมดูแลอยู่นะครับเขต8ก็2ตำบลตำบลวังใหม่และตำบลบ้านนาคำว่ายากไหมมันไม่ยากครับถ้าเรามีความตั้งใจขึ้นมาเพราะว่าในพื้นที่ของผมเราสัมผัสกับชาวบ้านมาตลอดครับแล้วก็ คือสัมผัสกับชาวบ้านมาตลอดแล้วก็ได้ศึกษามาตลอดว่าจะต้องทำอะไรแบบไหนแล้วก็ผมเข้ามาเนี่ยในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกนะครับเพราะว่ามีการทำงานเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สะดวกมากครับขออะไรก็ได้ตลอด
0: เวลาที่รับเรื่องมาจากชาวบ้านแล้วต้องให้อบจ.ไปช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยได้รับการปฏิเสธส่วนมากจะยินดีช่วยเหลือประชาชน
1: ครับ
0: อย่างสจ.คุกเนี่ยต้องบอกว่าหลับตาเดินในพื้นที่เนี่ยได้เลยจริงป่ะคะคำนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าก่อนที่จะมาทำงานอย่างที่บอกว่าเดินแทบจะทุกบ้าน
1: ครับ
0: รู้จักหมด
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่ทำเป็นประจำค่ะสิ่งที่ทำเป็นประจำเลยไม่ว่าจะเป็นสจ.ก็ดีหรือว่าก่อนหน้าที่ไม่เป็นก็ดีเนี่ยในเรื่องของความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนมากเป็นเรื่องอะไรคะ
1: คือปกติแล้วผมเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งครับเพราะว่าผมชอบไปนั่งกับคุยกับเพื่อนแถวบ้านหรือว่างๆก็ออกไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปแล้วได้นั่งสัมผัสแล้วก็ไปเห็นในพื้นที่ว่าเออชาวบ้านต้องการอะไรนั่งคุยกันเหมือนสภากาแฟเราก็ได้สัมผัสได้คุยกับข้อมูลมาแล้วก็เอามาพัฒนาเอามาคิดขึ้นมาว่าจะทำอะไรและขอโครงการอะไรมาผมก็มาสัมผัสกับนายกเช่นชาวบ้านต้องการเครื่องจักรขุดลอกอะไรต่างๆนี่ครับที่ทำมาแล้วก็หลายแห่งครับ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่พี่กุ๊กด้วยนะคะตอนนี้คือมันลามไปถึงญาติพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่น้องๆพี่กุ๊กเนี่ยทุกคนคือต้องเสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยไง
1: ผู้ช่วย
0: ทำงานอ่ะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือบางคนพอชาวบ้านเขาบอกว่าเออแหล่งน้ำตรงนี้ตื้นเขินนะแล้วก็แบบบ้านพี่กุ๊กกับพี่น้องเยอะไง
1: คร
0: ับ คนนั้นมีอุปกรณ์โน่นนี่นั่นก็ลงช่วยทันที
1: ช่วยกันครับครับ
0: อันนี้ก็เลยทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแบบไว้ใจแล้วเทคะแนนให้พี่กุ๊กไหม
1: เทมากครับเพราะว่าคือเมื่อสมัยแรกผมก็ได้ 4,900 กว่าคะแนนสมัยที่2ก็ไม่มีคู่แข่งคือจริงๆแล้วชาวบ้านเขามองที่ผลงานนะครับเพราะว่าชาวบ้านตำบลดงใหม่และชาวบ้านตำบลบ้านนาเนี่ย
0: ค
1: ือเขาไม่ได้มองเรื่องอื่นเขามองว่าการเราเข้าคลุกคลีกับชาวบ้านเราเข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นต่างๆเนี่ยเข้าไปเขาก็เห็นเราโดยที่ว่าบางสิ่งนะครับบางวันเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะผมไปโดยไม่มีข่าวอะไรไม่มีโซเชียลไม่มีอะไร
0: ไม่ได้บอกใครล่วงหน้า
1: เขาเราไปนั่งกันเนี่ยครับผมครับ
0: แต่นั่นคือการเก็บข้อมูลทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: แล้วเห็นบอกว่าอย่างบางทีเวลาไปช่วยงานบุญงานโศกงานอะไรเงี้ยไปก็ไปพร้อมเจ้าภาพเลยตั้งแต่วันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็กลับหลังเจ้าภาพอีกด้วย ใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: ครับ อ
0: ันนี้ที่รู้เพราะว่าต้องตามไปเก็บค่ะ เพราะว่าน้องสาวเขาติดรถไปด้วยแล้วต้องตามไปเก็บน้องสาวเขานะคะเพราะว่าพี่คุกไม่ยอมกลับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: อยู่ช่วย
1: เลยไปรถคนละคันเลยครับ
0: ใช่ต้องอยู่ช่วยยันแบบว่าเจ้าภาพยังไม่กลับก็อยู่ช่วยต่ออีก
1: ครับ
0: มันเป็นความสุขเหรอคะพี่คุกยังไง
1: ครับเป็นความสุขแล้วความชอบด้วยครับเพราะผมชอบอยู่กับ พรรคพวกทีมงานนั่งคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็มันได้ประโยชน์ขึ้นมาครับนั่งคุยเนี่ยอยู่กันไปเหมือนเช่นเรานั่งกันเนี่ยเราก็ความคิดของชาวบ้านแต่ละคนก็ออกมาแล้วก็ไอ้นู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วผมก็ถ้าเรามีกำลังพอเรามีความสามารถพอผมก็มาก็ทำให้เขาไปตลอด
0: แล้วเป็นสจมาถึงนี่ก็ปีที่5นะอย่างที่พี่กุ๊กบอกอ่ะ
1: ครับ
0: มีโครงการอะไรในใจไหมที่พี่กุ๊กบอกว่ามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจอ่ะกับโครงการนี้หลังจากที่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่แล้วสามารถที่จะมาประสานกับทางอบจประสานกับทางทีมสภาแล้วสภาก็ประสานกับท่านนายกเพื่อที่จะของบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างแท้จริงเนี่ยมีโครงการอะไรที่ประทับใจบ้าง
1: คือที่ประทับใจนะครับที่ว่ามาที่ตั้งแต่เป็นมาแล้วเนี่ยครับโครงหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานเมื่อก่อนในตำบลดงไหมและตอนบ้านนาเนี่ยถนนหนทางก็คือยังไม่
0: 100%
1: นะครับพอผมเข้ามาตั้งแต่ปี2564เนี่ยผมก็เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำโครงการทำแบบทำแผนขึ้นมาแล้วเข้าในสภาแล้วก็เข้าข้อบัญญัติต่างๆแล้วก็ถนนผมก็ทำได้ทุกปีผมขอจากนายกทางสภาอนุมัติก็ได้ทุกปีครับทั้งตำบลดงไหมและบ้านนาเราก็กระจายทั้งสองตำบลและอีกอย่างนึงเครื่องจักรผมไปเห็นขุดการที่ผมขอเครื่องจักรมาเนี่ยผมก็ขอท่านนายกนะครับเพราะว่าผมไปเห็นแล้วเนี่ยผมเคยขอเครื่องจักรในช่องขุนแก้วคือเป็นเขาชันสูงผมเลย ทำเรื่องขึ้นมาแล้วก็ขอท่านนายกตานพรท่านก็ให้ทั้งรถแมคโครรถดำและให้บุคลากรไปเยอะครับผมอยู่หนึ่งเดือนไปทั้งเข้มตรงนั้นเลยคือมีชาวบ้านอยู่ครอบครัวครับดูแลหมดแล้วก็ไปอยู่กันจนเดี๋ยวนี้ถนนเนี่ยความกว้างถนนเมื่อก่อนแคบเดี๋ยวนี้ผมขยายออกมาเป็นเกือบ10เมตรแล้วก็คงตอนนั้นเป็นใช้เครื่องจักรนะครับตอนที่ผมทำโครงการขอก็ไปถนนลาดยางกำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้คือขอขยับเป็นลาดยาง
1: เป็นลาดยางนะครับกำลังดำเนินการอยู
0: ่ค่ะแล้วยังมีอีกหลายเส้น
1: อีกหลายเส้นที่นายกที่ผมขอมานี่อีกที่เราทำอยู่กันห้วยซ่านแล้วก็คลองสะเดาเชื่อมหินแก้วก็มีนะครับแล้วก็มีที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็ยังมียังมีถนนอีก2เส้นนะครับแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็ขุดลอกห้วยหม้อของตำบลบ้านนาครับเพราะว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นนายกก็ท่านลงไปดูแล้วครับว่ามีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปแล้วก็ขุดลอกห้วยหม้อนี่เป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วครับมีน้ำมีอะไรใช้เรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าไปเยอะครับเข้าไป
0: ที่ห้วยหม้อนี่มันเป็นยังไงครับพี่คุก
1: เล่าให้ฟังหน่อยห้วยหม้อมันเป็นคูเป็นหนองที่ว่าตื้นเขินแล้วก็มีผักมีหญ้ามีอะไรเยอะ
0: ไม่มีน้ำ
1: ไม่มีน้ำครับ
0: อ๋อค่ะก็เลยเอาเครื่องจักร
1: ไปเอาเครื่องจักรอบจ.เนี่ยครับไปอยู่เป็นเดือนเหมือนกันครับ
0: เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเก็บน้ำได้
1: ครับ
0: อ๋อแล้วพอเป็นแหล่งน้ำตรงนั้นแล้วประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะไหมคร
1: ับ เยอะครับเยอะครับมากหลายครัวเรือนครับเป็นเกือบร้อยครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ถ้าเท่าที่สำรวจดูเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่ไหมคะที่โครงสร้างพื้นฐานยังขาดอยู่แล้วต้องการ
1: ยังครับความคิดของผมตอนนี้นะครับผมจะตัดถนนจากตำบลวังไหนไปเชื่อมตำบลหินแก้วผมมีโครงการอยู่แล้วผมก็คิดอยู่ครับว่าเดี๋ยวผมจะขอทางเครื่องจักรของท่านนายกเนี่ยครับอาจจะเป็นปีหน้าแล้งเนี่ยครับผมขอเพราะว่าทางตำบลหินแก้วเนี่ยเขาตัดมาอยู่มาครึ่งแล
0: ้
1: วแต่ถ้าของเราตัดขึ้นไปชนกันทีเนี้ยชาวบ้านจากตำบลหินแก้วมาตำบลรองใหม
0: ่
1: ถ้า
0: ตำบลบ้านไม่ต้องอ้อมเลย
1: ไม่ต้องอ้อมเลยครับ
0: เท่ากับว่าย่น
1: ตอนนี้ชาวบ้านก็ไปกันได้นะครับแต่ว่าถนนมันไม่ดีถ้าเราตัดตรงนี้ขึ้นมาประโยชน์เกิดกับตำบลรองใหม่และตำบลหินแก้วเยอะครับ
0: แล้วถนนเป็นของใครยังไงคะ
1: ถนนที่เขาต
0: ั
1: ดเป็นฐานะประโยชน์นะครับ
0: แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปทำได
1: ้ได้ครับเพราะว่าคือตรงนั้นอะเขากันออกมาจากเป็นเขตของไอ้ของป่าไม้แล้วครับกันออกมาหมดแล้ว
0: ก็คือแต่ว่าทางหินแก้นี่คือเอาไปต่อหินแก้วทำ
1: ใหญ่แล้วครับเอามาเป็นแดน
0: ทำอะไรเหลือของเราทำ
1: เหลือของเราจะทำไปประกอบอย่างเดียวครับไอ้นี่คือโครงการที่ผมตั้งใจไว
0: ้ว่าจะทำในผักดันในยุคสมัยนี้นะ
1: ครับนี่ครับ
0: ค่ะก็ถ้าได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: ทั้งตำบลในตำบลรองไหลและตำบลหินแก้ว
0: ด้วยค่ะแสดงว่านอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องน้ำเพราะว่าเคยติดตามเพจของสจ.กุ๊กนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำเพราะว่าเรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเจ้าของสวนไง จ้าของสวนทั้งสวนทุเรียนสวนอะไรแบบเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงบางฤดูอ่ะน้ำไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: ยุ้ยเคยเห็นในเพจพี่กุ๊กอ่ะพี่กุ๊กบอกว่าไปกับพี่นกอ่ะแล้วก็ไปขุดไปอะไรกันเพื่อหาน้ำให้ใช
1: ้
0: เรื่องตรงนี้ล่ะคะเรื่องกรณีแหล่งน้ำ
1: คือแหล่งน้ำนี่ครับตอนนี้เป็นสำคัญที่สุดในตำบลหนองไหลและตำบลบ้านนาครับเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันแห้งแล้งมากครับ
0: อ
1: ัตคัดน้ำมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีรถทุกน้ำขึ้นไปจ่ายกับชาวบ้านเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านต้องขนน้ำแล้วไปรถน้ำทุเรียนรถน้ำมังคุดรถกงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็มองมาตลอดว่าโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเส้นถนนเราก็มันก็มีพอสมควรแล้วแต่ว่าผมว่าแหล่งน้ำเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดคือแหล่งน้ำของตำบลดองไหมและบ้านนาแล้วผมก็มีวิธีคิดขึ้นว่าหนึ่งเคยไปช่วยเสริมตัวแล้วก็เอารถของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุมพลก็เข้าไปช่วยครับไปลอกคลองลอกเช่นที่จบรอหมู่ที่7ไปลอกห้วยหนองหานให้เขาตอนนี้เขาก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็สบายมีเป็นที่ท่องเที่ยวได้ตลอดครับ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเรามองว่าเส้นวังใหม่อ่ะมันเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะพี่กุ๊กเพราะมันมีคลองชุมพรใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วน้ำตรงนั้นอ่ะเขามีตลอดทั้งปี
1: คือจริงๆงี้ครับคือถ้าจริงแล้วโครงการตรงนี้ที่ผมคิดเนี่ยในคลองชุมพรมันมีน้ำตกหินโล่แล้วก็มาจากในง่ว
0: ม
1: สองสายมาพบกันในออกมาคลองชุมพรแล้วออกมาถึงไอ้ท่าตะเภาไอ้คลองไอ้หัวไอ้เนี่ยครับคลองไอ้นาคราชจริงๆกันนะครับตอนนี้มันตื้นเขินเมื่อก่อนน้ำไม่ขาดพอตื้นเขินหมดมาอยู่หลายปีผมมีความวิธีคิดผมก็ปรึกษากับทางนายกตำบลบ้านนาว่าโครงการตัวนี้ถ้าเราทำฝายคือทำฝายขึ้นมาเนี่ยครับคือหมายความว่าไม่ใช่เป็นฝายใหญ
0: ่
1: เป็นฝายเล็กๆขึ้นมาแล้วเป็นครับ
0: จะรอ
1: ขึ้นมามันจะไม่กระทบกับชาวบ้านแต่เราต้องทำฝายใหญ่มันไม่ได้เพราะต้องกระทบเลยผมเลยบอกว่าเนี่ยแต่โครงการตัวนี้ต้องเป็นโครงการที่ใหญ
0: ่
1: โครงการแบบ2ล้าน3ล้านไม่ใช่ครับแต่ต้องเป็นการประมาณ10ล้าน20ล้านขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ทางนายกผมให้นายกทั้ง2ตำบลนะครับพูดคุยทำประชาคมทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ขอเชิญทางกรมชลเนี่ยไปสำรวจนะครับดำเนินการกันอยู่ไปสำรวจเสร็จแล้วก็ให้เขาไปมองว่าปริมาณน้ำจากกั้นตรงนี้มันกระทบชาวบ้านไหมไปถึงตรงนี้เราทำเป็นขั้นบันไดผมว่าต่อไปอนาคตถ้าเราทำได้ตำบลดองใหม่และตำบลน้ำไม่อันตรคัดน้ำอย่างแน่นอนครับ
0: น้ำม
1: ี
0: ใช
1: ้ตลอดทั้งปีครับแต่นี่น้ำมาจากคลองหินโล
0: ่
1: มันไม่ได้เก็บเลยลงทะเล
0: ใช่ใช่จือจังหวะน้ำมากนี่มากจริงๆมากจนแบบจะล้นตลิ่งแล้วก็วืบไปทีเดียวหมดเลย
1: ครับเลยเหมือนหน้าแล้งเนี่ยครับไปสัมผัสได้เลยเนี่ยพอเริ่มหน้าแล้งปั๊บชาวบ้านเดือดร้อนไปขุดกันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขนมครกหมดแล้วครับ
0: เต็มหมดนะคะบางทีก็ต้องซื้อกลายเป็นว่าต้นทุน
1: ภา
0: ระเงินเกษตรต้องซื้อน้ำอีกแพงเข้าไปอีก
1: จริงโครงการตัวนี้ครับก็ผมอยากให้เนี่ยเป็นโครงการอันดับหนึ่งเลยและเป็นโครงการถ้าทำได้นะครับผมว่าตำบลบ้านนาและตำบลบางใหม่แล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงไม่เฉพาะตำบลบางใหม่นะครับตำบลถ้ำสิงห์อะไรก็ต้องมาใช้ตรงนี้ครับเพราะถ้ำสิงห์ก็น้ำไม่
0: ม
1: ีนะครับถ้าทำได้ตรงนี้เป็นโครงการนี่สุดยอดเลยครับ
0: วิธีที่จะคิดออกมาได้ลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าต้องลงพื้นที่แบบว่าสแกนเรดาร์เลยใช่ไหม
1: ครับคือตอนแล้งนะครับผมลงไปตอนแล้งเนี่ยผมไปสัมผัสเข้าไปในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: เข้าไปชวนเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันทำได้เพราะว่ามันจะถ้าเราไปปิดฝายขึ้นมาเนี่ยไปร่วมกับชาวบ้านเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ผมเข้าไปเนี่ยเดินในคลองชุมพรเนี่ยมันมีบางแห่งครับที่ไม่กระทบกับชาวบ้านเราทำได้เลยนะครับแล้วก็ไปเห็นเนี่ยผมนั่งหลับตาผมก็เห็นแล้วว่าต้องทำจุดนี้นี่ทำได้เลยครับแต่ว่าเนี่ยเราต้องติดต่องบประมาณต่างๆครับ
0: รวมทั้งหน่วยงานภายนอกด้วยไหมคร
1: ับต้องขอหน่วยงานภายนอกด้วยครับ
0: เพราะว่าเขาเองก็จะต้องเหมือนกับในพื้นที่ของเขา บางทีพอเราจะทำกับพลังชาวบ้าน
1: อ
0: ่ะติดขัดกับส่วนราชการ
1: อื่นอี
0: กก็ต้องข้อกฎหมายติดขัดไหมทำได้หรือไม่
1: นั่นแหละครับต้องเรามีกรมเจ้าท่าต้องมีอะไรต่างๆต้นป่าไม้อะไรต้องมานั่งคุยกัน
0: ค่ะแต่ก็นับว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะอย่างน้อยในพี่กุ๊กคืออยู่ในหัวหมดแล
1: ้
0: วแล้วก็ประชุมประชาคมชาวบ้านแล้วด้วยผู้นำก็เอาด้วยทีนี้เหลือแต่เพียงไปนั่งพูดคุยกับหน่วยงานภายนอก
1: ครับผม
0: เอาละค่ะ11:36 น.เดี๋ยวพักสักครู่นะคะเพราะว่ายังมีเรื่องราวโครงการดีๆอีกเยอะมากเลยที่จะพูดคุยกับท่านสจ.มาโนนสุภวิทย์ค่ะสักครู่ค่ะ

0: 11:41 น.ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์สุวรรณค่ะและท่านสจ.มานุสุขประวิทย์ค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8นะคะในพื้นที่ของท่านก็คือบ้านนาแล้วก็วังใหม
1: ่ครับ
0: เมื่อกี้เราคุยกันว่าก่อนจะมารายการเนี่ยท่านสจ.ไปงานที่ไหนมาก่อนนะ
1: เมื่อประมาณ9 โมงครับผมไปเปิดกีฬาสีที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา66
0: อืมค่ะ
1: ครับแล้วก็มารายการที่นี่ครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าท่านนายกเองก็จัดสรรภารกิจงานเผื่อแผ่ทีมสจด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับ
0: เพราะว่าลำพังนายกเองนี่วันหนึ่งถ้าไปคนเดียวไม่ไหวเป็นร้อยงานนะคะ
1: ครับครับ
0: อย่างสจเองค่ะวันหนึ่งนี่ต้องออกกี่งานเนี่ยค่ะ
1: ก็ตัวเฉลี่ยแล้วประมาณ2-3 งานนะครับ
0: ต่อวันนะคะ
1: ต่อวันนะครับ
0: โอ้เป็นทั้งงานที่เชิญทางหลวงแล้วก็แบบงานส่วนตัว
1: ครับ
0: อืมแล้วที่คนก็บอกว่าถ้ามาเป็นตัวแทนประชาชนน่ะไม่มีตังค์เป็นไม่ได้นี่จริงไหมคะไอ้โกงตังค์จริงถ้าไม่มีตังค์เป็นไม่ได้จริงไหมคะเนี่ย
1: ไม่จริงอะครับมันอยู่ที่เรา
0: ใช่ไหมอยู่ที่การวางตัวของเราเน
1: า
0: ะ
1: การวางตัวของเราครับไม่ต้องไม่ใช่ว่าไม่เป็นแล้วใช้ตังค์ตลอดไม่ใช่ครับอยู่ที่เราว่าเราเข้าไป
0: ช่วยแบบไหน
1: ช่วยแบบไหนลักษณะแบบไหน
0: ค่ะบางคนถ้าเรามีใจเนี่ยเราก็ไปช่วยแรงลงแรงช่วยแรงใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ไหวนะวันหนึ่ง4-5 งานอ่ะ
1: คร
0: ับค่ะก็ฝากด้วยแล้วนะคะถ้ายังไงก็ไปทุกงานได้อยู่แล้วแหละช่วยแรงได้นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้เราแอบนั่งคุยกันเราบอกว่าพี่ผู้ค้าถามตรงว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่อยากทำจริงๆโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จะเป็นโครงการในลักษณะไหนนอกจากทำถนนหนทางต่าง
1: ๆคือแหล่งน้ำครับเพราะว่าผมเห็นที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ครับว่า 4-5 ปีที่แล้วผมได้เห็นชาวบ้านเดือดร้อนแหล่งน้ำเพราะว่าในพื้นที่ตำบลหนองใหม่และตำบลบ้านนาเกษตรกร 80% นะครับปลูกสวนผลไม้แล้วก็น้ำมันขาดแคลนเลยผมว่าไอโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนก็มีกันมาพอสมควรแล้วครับแต่นี่ต่อยได้แหล่งน้ำมากที่สุดนะครับแล้วก็โครงการต่อไปของผมเนี่ยผมคิดว่าจะประสานกับท่านนายกนะครับว่าขอเครื่องจักรลงไปแล้วก็ขุดลอกไอ้ห้วยหนองที่มัน
0: เดิม
1: อยู่แล้วครับทำให้มันลอกขึ้นมาแล้วมีน้ำใช้ครับเนี่ยผมก็ต้องทำลงคิดอยู่ครับ
0: เยอะไหมคะ
1: เยอะครับ
0: จริงเหรอเท่าที่ลองสำรวจดูพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้นายกตอนที่ผมทำมาแล้วเนี่ยมีอยู่4-5 แห่งก็ชาวบ้านก็เป็นมีผลประโยชน์มากครับเพราะชาวบ้านเขาก็ได้ใช้น้ำกัน

0: ที่เหมือนถูกละเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราได้มีการสำรวจจริงๆแล้วลงไปขุดแหล่งน้ำเหล่านั้นเขาก็จะเหมือนน้ำเขาขึ้นมาแน่นอนอุ
1: ดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับ
0: เขามีตาน้ำก็มีอะไรอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับ
0: แต่ที่มันไปทับถมมันคือเกิดจากอะไรคะ
1: คือมันทับถมนานๆนี่คือการที่ว่าเมื่อตอนหน้าฝนเนี่ยไอ้ดินโคลนอะไรมัน
0: ไหล
1: ทับกัน
0: แล้ว
1: ม
0: า
1: ท
0: ับ
1: แล้วทำให้ตื้นเขินแล้วไม่ได้ไปบูรณะเลย
0: คือชาวบ้านเขาก็ไม่มีกำลัง
1: ไม่มีกำลังครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้อย่างมันปัญหาครับคือถ้าไปขุดกันในคลองเขาก็มันก็มีผิดกฎหมายอีกถ้าเราเอาหินขึ้นมาอะไรต่างๆเราต้องบูรณาการร่วมกัน
0: ต้องขออน
1: ุ
0: ญาต
1: เดี๋
0: ยวหาว่ามาขุดดินไปขาย
1: นั่นแหละ
0: ที่มีข่าวมีอะไรกันอยู่นะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะของหน่วยงานเน
1: ี่ย
0: มันก็จะมีหนังสือขออนุญาตอย่างถูกต้องก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนช่องทางที่พี่น้องประชาชนค่ะจะติดต่อกับท่านสจ.กรณีมีเรื่องหรือมีปัญหาที่เป็นภาพรวมภาพใหญ่ยังไงคะ
1: คือชาวบ้านที่จะติดต่อกับผมเนี่ยคือหนึ่งทางโทรศัพท์และก็ส่วนตัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเข้าไปสัมผัสอยู่บ่อย
0: ตอนนี้ยังอยู่บ้านไหมคะอ
1: ยู่บ้านครับ
0: เข้าบ้านได้อยู่ไหมคะ
1: ไปนั่งคุยกันแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปได้ค่ะไปชาวบ้านมาก็โอเคแล้วก็ประทังแล้วครับ
0: อ๋อแต่ว่าบ้านตัวเองนี่ยังเข้าได้นะคะ ไม่โดนแบบว่าโดนเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ อยู่แต่ข้างนอกแล้วแซวนะคะเพราะว่าพี่กุ๊กขยันจริงๆอะขยันจริงๆขยันลงพื้นที่จริงๆนะคะโอ้โหน่าชื่นใจแทนพี่น้องประชาชนกะว่ายังเล่นการเมืองไปตลอดไหม
1: ยังไม่คิดครับตอนนี
0: ้ยังอ๋อให้ครบ4ปีก่อนให้ครบ4ปีก่อน
1: คร
0: ับ ค่ะแต่มันเป็นแบบเหมือนในสายเลือดใช่ไหมคะคือชอบจริง
1: คือชอบครับชอบแต่เด็กๆแล้วก็ชอบพัฒนาแล้วก็เข้าไปชอบช่วยเหลือเขาพอเห็นคือมันติดเป็นนิสัยครับเพราะว่าเหมือนผมไปพื้นที่ผมขับรถไปตรงนี้นะผมจะมองในพื้นที่ที่ว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะทำไอ้นี่น่าจะทำไอ้นี่คือนิสัยเลยครับเหมือนเช่นไปเจอแหล่งน้ำอะไรนั่นน่าขุดนะไอ้ถนนเส้นนี้ไม่ดีน่าจะทำนะไอ้นั่นคือเนี้ยครับแล้วพอได้มาเป็นนักการเมือง พอได้มาเป็นนักการเมืองเราก็มีโอกาสได้มาทำตรงนี้ผมก็ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ไปทำก็เราก็ทำได้เพราะว่าการที่ผมอยู่กับองค์การเมืองสวนจังหวัดชุมพรนะครับผมมีความสนุกและมีความตั้งใจในการทำแล้วก็ผมก็ได้บูรณาการกับนายกแล้วก็คือทำงานกันเหมือนพี่เหมือนน้องและขออะไรท่านนายกก็ไม่ค่อยขัดนะครับให้ได้หมดจะช้าหรือเร็วก็อยู่ตรงจุดนี้แต่ผมก็ภูมิใจเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยงบประมาณของผมเนี่ยผมได้ทุกปีนะครับทั้งตำบลรองใหม่แบ่งกันนะครับงบประมาณไม่พอแล้วก็แบ่งกันไอ้นู่นนี่แต่เอาความเดือดร้อนที่สำก่อนแล้วก็ค่อยทำทีหลังที่ทำก่อน
0: ค่ะมาดูมากางดูกันเลยว่า
1: ตรง
0: ไหนเดือดร้อนสุดมาก่อนก็ถูกต้องตามหลักของการทำแผนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนตรงไหนเดือดร้อนมากที่สุดก็อาจจะขึ้นอันดับหนึ่งก่อนไล่เรียงลงมาจะรวมถึงจำนวนด้วยกี่ครัวเรือนได้ประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะถ้าในแง่ของเรื่องของการท่องเที่ยวเหรอคะพี่กุ๊กมีไหมในพื้นที
1: ่คือการท่องเที่ยวมีครับแต่ว่าทางคือไม่ได้บูรณะไม่ได้พัฒนากันขึ้นมาเพราะว่าไม่ดีคือส่วนใหญ่คนในพื้นที่ของตำบลหนองไหลและบ้านนาเขามีแต่ทำงานไม่ได้คิดในเรื่องการท่องเที่ยว
0: ส่วนมากประกอบอาชีพอะไรคะ
1: ทำสวนครับ
0: อ๋อเป็นเจ้าของสวน
1: เป็นเจ้าของสวนแล้ว
0: ก็สวนปาล์ม
1: สวนยางสวนทุเรียน
0: อ๋อไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย
1: จริงๆแหล่งท่องเที่ยวมีไหมมีครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่ได้ไปใส่ใจตรงจุดนั้นนะครับก็คือไม่ได้ไปบูรณะอะไรน้ำตกกินโลก็น่าก็สวยนะครับที่เราเป็นแหล่งน้ำที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันว่าจะมีชาวบ้านก็คือต้องเป็นคนเจ้าของพื้นที่อะเนาะบางทีเขาก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีข้าวไปกระปุกนึงแล้วก็ไปถึงก็นั่งกินตรงนั้นแล้วก็เล่นน้ำกันเลย
1: เหมือนบ้านในง่วมนะครับที่เที่ยวก็เยอะบ้านในง่วมนะครับตำบลบ้านนาหมู่8
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็น้ำตอนหน้าแรงนะน้ำก็มันน่าเที่ยวครับแต่ว่ามันไม่ได้บูรณะผู้นำมันแบบว่าเขาไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปทำในโครงสร้างพื้นฐานเยอะ
0: ก็คือว่ายังเป็นความธรรมชาติดิบๆล้วนๆเลย
1: ครับครับธรรมชาติคือมีช้างป่าครับนี
0: ่
1: ครับช้างป่าลง
0: ตอนนี้ยังมีไหมคร
1: ับตอนนี้รู้สึกว่าจะหายไปแล้วครับตอนก่อนมาเป็นเดือนๆนี่มาอยู
0: ่ค่ะก็แสดงว่าส่วนใหญ่คือเป็นเจ้าของสวนสวนปาล์มสวนยางสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้ก็คือขอถนนหนทางที่จะขนถ่ายพวก
1: สินค้า
0: สินค้าทางการเกษตรเนาะให้ออกมาได้อย่างรวดเร็ว อย่างรวดเร็วขนถ่ายได้สะดวกรวดเร็วคล่องขึ้นแล้วก็ขอแหล่งน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญ

0: ำคัญมากเลยครับตอนนี
1: ้
0: เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อครับว่าชาวบ้านตำบลหนองไหมและบ้านนาไม่ขออะไรมากครับขอแหล่งน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้
1: แหล่งน้ำอย่างเดียวนะคะ
0: เพราะว่าทบมา 3-4 ปีแล้วครับมันเป็นภัยแล้ง
1: ค่ะนี่เดี๋ยวจบงานนี้แล้วอีกต่ออีกกี่งานคะ
0: เดี๋ยวผมต้องไปอีกงานนึงครับไป
1: ยังไม่ต้องระบุก็ได้ครับว่าไปไหนเป็นความลับนิดนึงรักษาแหล่งข่าวนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านสจมีภารกิจงานอีกหลายที่เลยนะคะพี่กู้ข่าวช่วงท้ายรายการมีอะไรอยากฝากเป็นพิเศษกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่หรือว่า FC พี่กู้หรือว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านนาชาววังใหม่ที่ฟังหรือว่าดูทาง Facebook อยู่ไหมคะก็อยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษ
0: คือผมก็ต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับว่าผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรมาเลยก็ติด
1: มาแต่ตัวนะครับพี่คร
0: ู
1: บอกว
0: ่
1: า
0: ผมก็
1: อยู่ในนี้หมดแล้ว
0: แล้วก็ผมก็ดีใจแทนตำบลหนองไหมและบ้านนานะครับว่าผมได้มาออกรายการเนี่ยผมก็เล่าให้กับทางน้องยุ้ยฟังว่าความเดือดร้อนของตำบลหนองไหมบ้านนาคืออะไรแบบไหนไงเนี่ยผมก็เชื่อครับว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังในวันนี้นะครับผมว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ผมได้สัมผัสมา1สมัยกับอีก1ปีเนี่ยครับมีฟาร์มที่ว่าช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันมาตลอดครับและนายกไม่เคยขัดครับผมไม่ใช่ว่าอย่างนี้ครับนายกกับผมเนี่ยคุยกันบ่อยๆครับแล้วก็ท่านประชุมทีไรก็หมายความว่าคุยแต่เรื่องการทำงานพัฒนาแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยคือขอเครื่องจักรมาก็ให้โดยที่ว่าให้ได้ก็ให้ไปเลยครับแล้วก็ผมเคยเล่าฟังนิดนึงครับมันมีในคลองช่องมันคลองช่องคอสะพานสุดคอสะพานสุดชาวบ้านจากตำบลบ้านนาแล้วมาตำบลหนองไหมเด็กนักเรียนมาไม่ได
1: ้
0: ผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนผมก็โทรศัพท์หาท่านนายกผมรู้สึกว่าจะสมัยที่แล้วครับชาวบ้านเอาสะพานไม้ท่านเนี้ยให้เด็กข้ามมาเอารถโมไซค์ข้ามมาไม่ได้แต่ผมขอท่านนายกแล้วก็มีช่างจากองค์การในจังหวัด
1: ไปสำรวจ
0: ผมเข้าพอผมมาจากต่างจังหวัดผมก็ลงไปสำรวจเลยแล้วก็ไปเห็นคอสะพานลุดข้ามไม่ได้อีกวันหนึ่งนายก
1: เครื่องจักรเข้าเลย
0: แล้วผมก็ไปยืนแต่มันมีรูปถ่ายจากกองช่างนะครับทำเลย2วันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ได้สบายมากเลยคลองช่องของตำบลบ้านนาแล้วก็ตำบลตรงไหน
1: เพราะตรงนั้นเนี่ยน่าจะแบบเป็นเพราะว่านักเรียนด้วยนะคะเด็ก
0: นักเรียน
1: เราอ่ะไปโรงเรียนก
0: ล
1: ับบ้านอะไรลำบากถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้มกันก็ถือได้ว่าถ้าเรามีผู้แทนที่ดีนะแบบว่าด้วยความรวดเร็วอ่ะเห็นถึงอะไรที่มันเป็นสำคัญต่อชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วเร่งดำเนินการเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะ
0: คือนโยบายของท่านนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ต้องประกาศแล้วต้องประสานแล้วว่าให้ลงดูพื้นที่น้ำท่วม
1: แค
0: ่ไหนยังไงชาวบ้านก็ในตำบลหนองไหมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่น้ำท่วมนะครับโอ้โหมาก
1: ใช่จำได้ที่กูเอาเรือออก
0: ไปช่วยเอาเรือออกไปช่วยเอาเจ็ตสกีออกไปช่วย
1: โอ้โหโซนนั้นเวลาท่วมนี่น้ำเชี่ยวมาก
0: น่ากลัวมากครับ
1: ค่ะคือไปลำบากเลยอ่ะนี่ถ้าพูดถึงคือนึกออกเลยใช่ไหมว่าถ้าน้ำมาแรงๆเนี่ยโซนไหนที่จะเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องเล็งเป็นพิเศษเลย
0: ครับ
1: มัน
0: คือในคลองชุมพรเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่ว่าตรงไหนที่มันมาแรงมาอะไรนั่นก็มันก็คลองนาคราชแต่ตอนนี้ก็เขาทำฝายแล้วคงจะ
1: ดีขึ้น
0: นะครับ
1: แต่ก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อน
0: ต้องเตรียมใจครับ
1: เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหม
0: เพราะตอนนี้น้ำมันคือมันไม่มาเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าฝนตกแล้วน้ำมันพอดีมาแรงเลยก็มาทีเดียวท่วมเลย
1: ค่ะก็แสดงว่าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ
0: ์ครับต้องเตรียมพร้อมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีประสบการณ์อยู่แล้วต้องเตรียมพร้อมนะ
1: ได้ค่ะงั้นมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ไม่
1: มีนะคะค่ะก็วันนี้รายการอบจพบประชาชนนะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านสจ.มาโนสุขวิทย์นะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองเขต8ค่ะเขตพื้นที่ของท่านก็คือบ้านนาแล้วก็วังใหม่นะคะมีอะไรก็นำเรียนผ่านท่านได้เลยนะคะท่านก็จะประสานผ่านไปทางสภาต่อแล้วก็เพื่อที่จะเข้าต่อทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีนะคะแล้วพวกเราก็ดีใจถ้าเกิดว่าเรามีผู้แทนประชาชนที่ได้เรียกว่าในหัวใจมีแต่ประชาชนนะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆก็นับว่าเป็น เป็นวาสนาของพี่น้องชาวบ้านนาและวังใหม่นะคะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: วาสนาครับมันต้อง
1: มีผู้แทนที่ดีไงมีผู้แทนที่แบบว่าเข้าถึงประชาชนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้ทางรายการอบจพบประชาชนค่ะต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะดิฉันสการะนักสุวรรณค่ะและท่านสจ.มาโนสุภวิทย์ตลอดจนคุณประวิทย์ยังอมรลาไปก่อนกับเพลงเพราะๆที่ขอมาจากทางวังใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่กุ๊กสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตรากายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีตอบแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาคบรรจงสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
4: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส. 133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: ต้องเรียกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายๆเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะครับฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำแค่ไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
4: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
6: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นๆว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการทรุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
7: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้นานๆก็เกิดปรากฏการณ์ที่ดีนะก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานอนุเองเลยหรือเปล่าแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
0: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมซึ่งทางกรรมาธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาประทุมมารายงาน
0: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริต และคดีอาญามาตรา112
9: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านเสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4 ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationหน้าสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทยคัลเจอรัลไนท์นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investmentสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพศสุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
12: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานตำรวจชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีและปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบข.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
1: ด้านนางพันวดีและดาวันณ อยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
13: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
14: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการเอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
15: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
16: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
17: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแ แต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชันเซตของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโต้และการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
18: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่า ในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขนัดต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช์
20: เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาก็แบบมีโซนลับมีอะไรที่ดีเขาสูงใหญ่จริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
21: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
20: า
21: ะ
20: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยค่ะต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
19: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 น.โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อตัวเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
22: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่น7เซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
19: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรทวัฒนกิจเอริยาจุธานุการปัจจริอนันตนิการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซลินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและพัฒมนสุธิรักพงษ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพรนรมนนุศิลาโปรแพรแพรนนทลักษณ์และโปรโบนตรีกาแสนสายที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เจียนวิจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอลโฟ รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Cup Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26-31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Cup Bond Championship ระหว่างวันที่8-16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซิ่งมาร่วมทับทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR46 ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมสู้ศึกภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดปินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝน

0: เวียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของกพและระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8:30 ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.comกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปปช.รับส

0: สมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ 3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึงบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโล

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับน้องก็จะมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็เป็นน้องนักศึกษานะครับที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้นะครับมาฝึกงานกับสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับมาช่วยในการที่จะมาเล่าข่าวฝึกอ่านข่าวแล้วก็มาฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อจะไปประกอบอาชีพในการทำงานต่อไปนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับที่มาช่วยในการจัดรายการกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเจอกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนกันอยู่นะครับก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีในเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันนะครับก็ฝากย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมรับมือนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับการปลูกพืชก็ต้องวางแผนนะครับพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือว่าใช้น้ำมากก็ต้องวางแผนกันนะครับเป็นห่วงเป็นใยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับการทำงานก็ขึ้นอยู่กับภาวะสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับในการที่จะให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแต่ว่าในส่วนของฝนที่ลดลงนะครับพี่น้องชาวสวนยางนะครับก็คงจะกรีดยางกันได้นะครับฝนทิ้งช่วงแบบนี้ก็สามารถที่จะไปกรีดยางกันด้วยนะครับตอนนี้ราคาน้ำยางสดนะครับก็อยู่ที่70-80กว่านะครับก็ถือว่าราคาก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วยนะครับ6 บาทกว่าจนถึง7 บาทนะครับกับราคาปาล์มนะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังครับว่าปรับลดหรือยังนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสวนยางนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็มีสวนปาล์มอยู่นิดนึงนะครับก็พอจะได้มีอาชีพทำสวนกันนะครับกับราคาปาล์มบางทีก็ขึ้นลงๆนะครับปาล์มลงบ้างขึ้นบ้างนะครับก็เป็นไปตามสถานภาวะตลาดกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับท่านที่บริโภคปลาน้ำจืดนะครับที่จะรับประทานแบบดิบๆกันนะครับกรมควบคุมโรคนะครับก็เตือนกินปลาน้ำจืดดิบนะครับเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะครับเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ในตับสูงนะครับมีซึ่งมะเร็งตับและก็ท่อน้ำดีนะครับเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากพยาธิใบไม้ในตับนะครับเป็นพยาธิตัวแบนนะครับที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์โดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบแล้วก็เนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะครับเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะครับเช่นก้อยปลาดิบลาปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาล้าดิบนะครับพยาธิก็จะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็ฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวถึง20-30 ปีนะครับฝังตัวเป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในตัวของเราเนี่ยครับยาวนานเลยนะครับไม่มีการขับถ่ายออกนะครับท่านผู้ฟังครับอันตรายจริงๆน่ากลัวจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์ครับนี่หลายคนนะครับมีความเชื่อนะครับแบบนี้ว่าเมื่อกินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้หรือว่าการบีบมะนาวจะฆ่าพยาธิได้นี่ไม่จริงนะครับของเหล่านี้นะครับไม่สามารถฆ่าพยาธิได้นะครับต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับอาการระยะรุนแรงนะครับก็จะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตแล้วก็กดเจ็บนะครับตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือว่าสีเทานะครับปัสสาวะสีเข้มนะครับทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับก็ควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกนะครับล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารแล้วก็หลังขับถ่ายอุจจาระนะครับถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีนะครับในผู้ที่มีความเสี่ยงครับอายุ40 ปีขึ้นไปนะครับอย่างน้อยปีละ1 ครั้งกินยารักษานะครับเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิแล้วก็เลิกกินปลาดิบหรือว่าปลาสุกๆดิบๆนะครับพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นะครับสร้างตระหนัก
การรับรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับตั้งแต่เด็กๆ เลยนะครับเยาวชนในสถานศึกษาด้วยแล้วก็ประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีความเสี่ยงนะครับกับการรับประทานปลาน้ำจืดนะครับเป็นปลากิดขาวแบบดิบๆนะครับแบบแซ่บๆนะครับหลายคนบอกว่าแซ่บมากนะครับการรับประทานแบบดิบๆนะครับแต่ว่าในส่วนปลาทะเลก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับทุกฟังไม่ใช่ว่าจะเฉพาะปลาน้ำจืด นะครับแถบบ้านเรานี่เขานิยมกินปลาหลังเขียวกันนะครับปลาหลังเขียวแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มน้ำเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ก็เป็นน้ำจิ้มที่ทำกันมานะครับกับปลาหลังเขียวนะครับหลายคนก็เป็นเมนูที่ชอบกันนะครับพี่หนุ่มก็เคยรับประทานนะครับทุกฟังก็เสียวเหมือนกันนะครับรับประทานเงี้ยนนะครับก็เรียกเงี้ยนนะครับแถบชุมพรนี่ก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะครับเงี้ยนปลาหลังเขียวนี่ครับปลาได้มาจากทะเลสดๆนะครับกินกันตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับกินกันบนเรือด้วยนะครับรับประทานสดๆนะครับก็ถ้าว่าระวังตัวหน่อยนะครับก็อาจจะกินเสร็จก็ต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิตามไปด้วยนะครับเพื่อที่จะขับถ่ายพยาธิออกมานะครับดังนั้นแต่ว่าทางที่ดีที่สุดนะครับก็ควรจะรับประทานแบบปรุงสุกดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อสุขภาพอนามัยของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องการเงินการคลังกันสักนิดนะครับหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็อนุมัตินะครับให้กับกระทรวงการคลังนะครับกู้เงินนะครับจากธนาคารโลกนะครับ 4,550 ล้านบาทนะครับในการสร้างสะพานนะครับเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็สะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับก็ยินดีด้วยนะครับทั้ง2จังหวัดเลยนะครับจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดสงขลานะครับที่รอคอยสะพานกันอยู่นะครับในการที่จะเดินทางแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมีมตินะครับอนุมัติแล้วก็เห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับโดยการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะครับกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนานะครับวงเงินทั้งสิ้นนะครับ147.6นะครับล้านบาทล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทนะครับเพื่อดำเนินการโครงการสะพานนะครับเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วก็โครงการข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเชื่อมจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2565นะครับที่อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับดำเนินการโครงการทั้ง2โครงการนะครับโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณนะครับในอัตราส่วน 70-30 นะครับรวมทั้ง2โครงการนะครับใช้จ่ายจากเงินกู้4,550 ล้านบาทนะครับจากเงินงบประมาณ 2,128.75 ล้านบาทนะครับรวมทั้ง2โครงการนะครับ 6,678.75 ล้านบาทนะครับโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วนะครับนะครับก็มีการอนุมัตินะครับให้กระทรวงการคลังนะครับได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับจากธนาคารโลกนะครับโดย IBRD ครับวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 129.30 ล้านบาทนะครับเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาด้วยกันนะครับนี่ก็ต้องอนุรักษ์กันนะครับสำหรับโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลานะครับก็มีอยู่แห่งเดียวนะครับที่อยู่ในทะเลสาบสงขลานะครับปัจจุบันนี้ปัญหาในทะเลสาบสงขลามีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เป็นพงพางและขวางลำน้ำทำให้การระบายน้ำที่ไหลได้ยากขึ้นนะครับทำให้ลำน้ำตื้นเขินหรือว่าการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับทำให้น้ำนะครับเกิดมลพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือประมงอีกหลายชนิดนะครับไม่จะเป็นพงพางไม่จะเป็นเรื่องของอวนรอบพับได้หรือว่าไซนอนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ระบาดกันอยู่นะครับในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะครับหรือว่าไซนั่งนะครับที่ใครเดินทางไปจังหวัดสงขลาก็จะเห็นกันดีนะครับอยู่กันเต็มทะเลสาบเลยนะครับก็ได้อนุมัตินะครับมาในส่วนของการอนุรักษ์โลมาอิรวดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการบางทีโครงการในการที่จะสร้างประตูระบายน้ำต่างๆบางทีก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐยังได้อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมอบหมายผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และก็ร่างข้อตกลงนะครับรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงนะครับปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบนะครับที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานครับร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็ทั้ง2โครงการนะครับที่จะได้รับเงินกู้นะครับแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ปลาโลมาอิระวดีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของเงินกู้นะครับที่มาพัฒนาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดกระบี่นะครับได้ใช้ทางสัญจรแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับ

องเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวททุ่งส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสบท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมข่าวแรกนะครับผมเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่เตรียมตัวเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศกันครับผมเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือทุกมิติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวันที่8กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเดชโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณเมืองปูตาจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบหาลือกับดาโต้เซอร์ลี่อันวานอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกมิติการเยือนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวครับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ควบคุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการส่งเสริมความมั่นคงทางชายแดนตลอดจนถึงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การเยือนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับกำหนดการสำคัญในช่วงเช้าของวันที่9กรกฎาคม2519นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กการหารือเต็มคณะการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมืองปูตานจายาจากนั้นในช่วงเย็นมีกำหนดการพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียในวันที่10กรกฎาคม2519นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานถนนเชื่อมต่อด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูอิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพก่อนเดินทางกลับกรุงเทพภายหลังเสร็จภารกิจครับผมการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับผมมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับผม
2: ครับต่อไปมาต่อด้วยข่าวเรื่องพยัคฆ์ใบไม้นะครับโดยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับผู้ว่ามหาสารคามสั่งตรวจร้านส้มตำทั่วจังหวัดหลังพบนิสิตจบใหม่กว่า 4,000 คนติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสถานการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามสร้างความกังวลหลังผลตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านส้มตำและแหล่งจำหน่ายปลาร้าทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามระบุว่าจากการตรวจคัดกรองประชาชนจำนวน 20,000 คนพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 11% ขณะที่ผลตรวจสุขภาพนิสิต ใหม่พบตัวเลขที่น่าห่วงโดยพบมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจนิสิตใหม่ 12,733 คนพบผู้ติดเชื้อ 4,233 คนหรือร้อยละ33ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจนิสิตใหม่ 1,922 คนพบผู้ติดเชื้อ380คนหรือร้อยละ19ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามระบุว่าแม้การรับประทานส้มตำจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการติดเชื้อแต่เครื่องปรุงบางชนิดโดยเฉพาะปลาร้าหรือผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะอาจเพิ่มความเสี่ยงหากมีอาการปนเปื้อนจึงสั่งการให้เร่งตรวจสอบร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายปลาร้าทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาน้ำจืดหรือดิบหรือสุกๆดิบๆเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและเข้ารับการตรวจสอบหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตเดี๋ยวเชิญคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

เทิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับหาลือผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับยืนยันปีนี้นะครับไม่ขึ้นราคาเพิ่มพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอาจมีข่าวดีนะครับเรื่องของราคาก็อาจจะมีราคาที่ลดลงนะครับราคาไข่ไก่ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับฟองละ20สตางค์นะครับจาก3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์นะครับเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนนะครับก็ส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ลดลงนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับผู้เลี้ยงทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงนะครับทำให้ปริมาณไก่ลดลงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่นะครับที่ออกสู่ตลาดนะครับลดลงนะครับจาก45ล้านฟองต่อวันเหลือ43ล้านฟองต่อวันนะครับก็ลดลง2ล้านฟองต่อวันด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้ประสานร้านค้าส่งค้าปลีกนะครับช่วยตรึงราคาพร้อมจัดจำหน่ายไข่ไก่นะครับราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยกรมการค้าภายในจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหาลือมาตรการเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวนะครับเนื่องจากเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีแนวโน้มก็จะดีขึ้นนะครับจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อผลผลิตแล้วก็แม่ไก่รุ่นใหม่ก็จะให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับทั้งนี้หากพบการขายไข่ไก่ราคาสูงเกินสมควรนะครับก็สามารถแจ้งร้องเรียนนะครับได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะครับ1569โดยผู้กระทำผิดนะครับมีความผิดตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการพ.ศ. 2542นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับก็โทษสูงมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังทั้งโทษจำและก็โทษปรับนะครับมาต่อของในส่วนของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีขบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนนะครับไก่สดแช่แข็งนะครับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลังผู้ประกอบการไทยกว่า20โรงงานนะครับถูกระงับการส่งออกครับยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจและก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และก็มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทยในตลาดโลกนะครับนายวิณโรจน์นะครับทรัพย์ส่งสุขนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานว่าขณะนี้มีกระบวนการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งนะครับของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการไทยนะครับกว่า20โรงงานนะครับถูกระงับการส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้รับการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวเช่นกันนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนะครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดตรวจสอบโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหาดังกล่าวนะครับส่งผลต่อภาพลักษณ์และก็ความมั่นใจของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรไทยนะครับอีกทั้งสินค้าไก่ของไทยนะครับถือว่าเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกที่สะท้อนถึงมาตรฐานและก็กระบวนการที่ถูกสุขลักษณะของไทยนะครับยืนยันว่าหากตรวจสอบพบแล้วก็จะมีการสวมสิทธิ์จริงก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องของชิ้นส่วนไก่ไทยที่ส่งไปยังประเทศ

ธรวัฒนาภาสนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับกรณีสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นแมวนะครับของผู้โดยสารสูญหายครับระหว่างการเดินทางด้วยขบวนรถเร็วนะครับที่170นะครับยะลาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีความห่วงใยและก็เข้าใจในความรู้สึกของเจ้าของเป็นอย่างยิ่งนะครับขณะนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับระดมกำลังปูพรมค้นหากันอย่างเต็มความสามารถนะครับพร้อมตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้โดยสารนะครับเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงครับโดยเดิมตั้งใจโดยสารรถตู้ธรรมดาพัดลมชั้น2นะครับแต่ในวันดังกล่าวนะครับตู้นอนพัดลมชำรุดนะครับต้องเปลี่ยนประเภทตู้โดยสารบนรถนอนปรับอากาศชั้น2นะครับซึ่งตามกฎระเบียบนะครับไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ตู้ปรับอากาศได้นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ตู้สัมภาระนะครับโดยผู้โดยสารเป็นผู้ส่งมอบด้วยตนเองนะครับแล้วก็ได้เดินมาดูแลแล้วก็ให้อาหารแล้วก็น้ำเป็นระยะนะครับตลอดการเดินทางโดยลักษณะของสัตว์เลี้ยงครับเป็นแมวที่มีความจำกัดนะครับในการเคลื่อนไหวบริเวณขาหลังทั้งสองข้างนะครับต่อมาเมื่อขบวนรถไฟเข้าใกล้สถานีรับแม่จังหวัดชุมพรนะครับเจ้าหน้าที่ประจำขบวนนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ภายในตู้สัมภาระนะครับจึงรีบแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันทีนะครับพร้อมทั้งร่วมกันค้นหาภายในตู้สัมภาระทั้งหมดในเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังไม่พบนะครับโดยปัจจุบันนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ยกระดับการค้นหานะครับผ่านมาตรการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกล้อง CCTV นะครับตั้งแต่สถานีละแมจนถึงสถานีชุมพรนะครับจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานะครับนำรถตรวจทางเบานะครับออกวิ่งตรวจการเพื่อปูพรมก็ค้นหาบริเวณพงหญ้าแล้วก็พื้นที่ทั้งสองข้างทางรถไฟอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ติดป้ายประกาศแล้วก็แจ้งหายรอบย่านสถานีนะครับแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยกันสังเกตการนะครับพร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามค้นหาอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดนะครับพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขบวนรถทั้งหมดนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงนะครับมาตรการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งต่อไปนะครับทั้งนี้หากท่านใดนะครับพบเห็นแมวที่มีลักษณะดังกล่าวนะครับหรือมีเบาะแสในพื้นที่ระหว่างสถานีละแมถึงชุมพรนะครับก็สามารถแจ้งข้อมูลนะครับได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะครับโทร1690นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าแจ้งผ่านทางช่องทาง Facebookแฟนเพจนะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับก็เป็นห่วงครับสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับก็เข้าใจนะครับหัวใจคนที่รักสัตว์เลี้ยงกันนะครับพอหาไม่เจอก็คงจะคิดถึงคงจะอยากจะเจอนะครับสำหรับคนที่เป็นทาสแมวคนที่รักแมวนะครับแถมแมวตัวนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับขาหลังไม่สามารถที่จะเคลื่อนได้ยกได้ก็คงจะเป็นแมวที่ไม่สามารถที่จะเดินได้สะดวกมากยิ่งนักนะครับก็ขอให้เจ้าของนะครับได้พบแมวด้วยในเร็ววันนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่เห็นแมวลักษณะดังกล่าวนะครับขาหลังนี่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับท่านผู้ฟังครับให้ท่านที่เป็นเจ้าของแมวได้เจอกันนะครับเขาจะได้เจอกันนะครับระหว่างเจ้าของที่รักแมวนะครับก็วันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
6: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2ราย ขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลูกทุ่งและใครร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆ อยู่

0: อวทชุมพร FM 100 MHz
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็พบเจอกับรายการจัดหางานขานข่าวนะครับวันนี้เราพบเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับแม่วันที่9นี่เป็นอะไรที่คนไทยเราก็จะเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับ9ไปเจอกับเงินทองนะครับก้าวไปเจอกับความร่ำรวยสำเร็จนะครับก้าวไปเจอกับสิ่งดีๆก้าวไปเจอกับผู้คนดีๆก้าวไปเจอกับความสุขก้าวไปเจอกับความเจริญก้าวหน้าและก้าวไปเจอแต่ความสมหวังนะครับวันนี้รายการจัดหางานขานข่าวรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกับผมนายกมลเทพนีนะครับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ก้าวเข้ามาสู่ครึ่งปีนะครับของพุทธศักราช2569แล้วท่านได้ทำสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งดีๆมากน้อยแล้วแค่ไหนนะครับเพราะพอเราดูเวลาแล้วเดี๋ยวนี้นี่ระยะเวลาทำไมค่อนข้างที่จะเดินทางเร็วเหลือเกินนะครับแป๊บๆเราเพิ่งสวัสดีปีใหม่เพิ่งสวัสดีสงกรานต์กันเมื่อไม่นานนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ถึงช่วงกลางเดือนนะครับกลางปีขออภัยนะครับกลางปี2569แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้จริงๆแล้วก็จะเข้ากับฤดูฝนนะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนทิ้งช่วงนะครับวันนี้ก็อากาศดีๆตั้งแต่เช้าขับรถมาเมื่อกี้ก็ฟ้าใสยังกับช่วงฤดูร้อนหรือว่าหน้าหนาวเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบอาชีพทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบริษัทห้างร้านพนักงานอะไรต่างๆนะครับทำงานด้วยความสุขหรือว่าจะเป็นทำสวนทำไร่ทำนาต่างๆนะครับพบกับรายการจัดหางานบ่าย2เปิดข่าวคราวจากสำนักงานจัดหางานและได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับที่แนะนำกันมาบ้างหรือผู้จัดหรือว่ามีคนแนะนำขอกันเข้ามานะครับเรานำบทเพลงเพราะๆมาให้ทุกท่านได้มีความสุขเพลิดเพลินกับการทำงานนะครับสำหรับการสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรด้านการหางานทำเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วชื่อเราส่งเสริมให้คนชุมพรหรือว่าคนทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งจัดหางานนี่จะมีทั่วทั้งประเทศจังหวัดละทุกจังหวัดนะครับก็จะให้คนได้ไปติดต่อสมัครงานหางานกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้การส่งเสริมก็คือการประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นจ้างเหมาทำงานเป็นจ็อบนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำงานเราต้องทำเป็นรายวันอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เวลาลักษณะงานก็จะเป็นจ้างเหมาทำงานเป็นจ็อบเป็นชิ้นนะครับเช่นจ้างเหมาตัดหญ้าไปเลยนะครับในพื้นที่25ตารางเมตรนี้คิดไปเท่าไหร่ตัดตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เดือนหนึ่งมาทำงานครั้งหนึ่งหรืออะไรเราไม่ได้ต้องจ้างคนเป็นประจำนะครับก็ซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันคนทำงานนะครับคนทำงานของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแอปพลิเคชันคนทำงานตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมนะครับของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆนะครับรับทำคอนเทนต์รับตัดต่อวิดีโอเพราะเดี๋ยวนี้นี่การตลาดออนไลน์ต่างๆการถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการจ้างที่หลากหลายบางคนก็ให้มืออาชีพทำเองหรือบางคนก็อาจจะว่าตัดหัดตัดเค้กตัดเค้กคัดนะครับทำเองบ้างตัดต่อคลิปเองบ้างบางคนก็เอ๊ฉันไม่ถนัดฉันถนัดแค่พรีเซนต์สินค้าของฉันนะครับช่วยตัดต่อให้ดูดีเพิ่มเติมให้ดูหน้าชมหน้าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งงานนะครับในแอปพลิเคชันคนทำงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆที่ตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มแม่บ้านนะครับที่มีวัตถุดิบในพื้นที่
อยากให้สำนักงานจัดหางานเข้าไปส่งเสริมหรือว่าพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะครับเราก็ยินดีที่จะเข้าไปส่งเสริมในพื้นที่นั้นๆ นะครับเช่นของถ้ำสิงห์เขาก็เราเคยไปส่งเสริมการทำกล้วยฉาบนะครับก็คือว่าของถ้ำสิงห์เนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเขามีเป็นแหล่งส่งออกนะครับที่รวบรวมส่งออกกล้วยหอมทองนะครับส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งทุกๆอาทิตย์ก็จะมีกล้วยที่ถูกตกเกรดนะครับเขาเรียกว่ากล้วยที่ตกเกรดที่ว่าบ้านเราก็จะเรียกตีนเต่าหรือว่าอะไรเนี่ยที่ว่าไซส์เล็กบ้างไซส์ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าผิวไม่สวยอะไรต่างๆนะครับกล้วยดีเขาก็ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปญี่ปุ่นนะครับในส่วนกล้วยตกเกรดเมื่อก่อนนี้ก็จะจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์บ้างหรือว่าอาจจะขายไปทำปุ๋ยหมักอะไรต่างๆบ้างนะครับแต่ว่าพอเราก็มีแนวคิดที่ก็คุยร่วมกันนะครับกับท่านผู้นำชุมชนอะไรต่างๆนะครับในการที่จะส่งเสริมเข้ามาก็ไปส่งเสริมเป็นกล้วยฉาบหอมสิงห์นะครับซึ่งก็เป็นรสชาติอร่อยก็มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เราส่งเสริมมา2ปีแล้วหรือว่าจะเป็นน้ำส้มจี๊ดของป้านุ้ยป้านุ้ยนี่อยู่บางไม้แก้วนะครับที่ทุ่งตะโกนะครับตอนนี้ก็เวลาไปงานที่ไหนนะครับก็จะเจอไปจังหวัดพบประชาชนหรือว่าไปเจองานที่ไหนนี่ก็จะเจอแกจะขายสินค้าของแกเป็นน้ำส้มจี๊ดน้ำส้มจี๊ดนะครับซึ่งกินแล้วสดชื่นนะครับสดชื่นจริงๆก็แกก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหรอกครับเพียงแต่ว่าเราไปเพิ่มไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับบางทีอาจจะทำอยู่แล้วแต่เราต้องการนวัตกรรมหรือว่ากรรมวิธีที่เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนของบ้านนุ้ยเนี่ยแกก็ทำเป็นน้ำส้มผสมธรรมดาน้ำเชื่อมผสมน้ำส้มนะครับเราก็ทำเป็นฐานการพาเชลไลท์และมีมาตรฐานอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้สามารถเป็นที่จำหน่ายได้แล้วก็มีมาตรฐานรองรับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการให้สำนักงานเข้าไปส่งเสริมนะครับเราก็ยินดีนะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่นำมาฝากกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับผม

สร้างขวัญกำลังใจกันสักหน่อยนะครับก็ศิลปินของพี่แอดคาราบาวนะครับคนล่าฝันแม่ฟังทีไรแล้วเมื่อไหร่แล้วรู้สึกว่าจิตใจมีพลังผมเวลาตื่นเช้าๆก็นะฝูงนกกาที่ยังออกหากินไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตาเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมาแสวงหาต่อสู้และดิ้นรนนะครับทุกๆคนย่อมมีความฝันก็หวังว่าให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จตามความฝันที่ตั้งใจกันไว้ทุกๆท่านนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำนะครับเริ่มต้นลงมือทำเราก็จะเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้ามัวแต่คิดแต่ฝันนะครับยังไม่ลงมือทำสักทีมันก็ยังไปไม่ถึงอะเนาะอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่นำมาเพราะๆนะครับมาสร้างพลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็อีกภารกิจหนึ่งของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรของเราก็พยายามที่จะตรวจสอบดูแลผู้สมัครงานผู้หางานทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นการในการป้องกันการหลอกลวงคนหางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงชักชวนไปทำงานต่างประเทศหรือว่าหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหนึ่งที่ว่าเราจะสอดส่องดูแลเพราะเดี๋ยวนี้นี่ช่องทางการหลอกลวงมันเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสื่อโซเชียลซึ่งกรมการจัดหางานก็ขอเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างงานง่ายรายได้ดีแนะตรวจสอบก่อนสมัครงานป้องกันถูกหลอกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานในตำแหน่งแอดมินออนไลน์ตอบแชทลูกค้าหรือว่า call center ต่างๆโดยแอบอ้างว่ามีรายได้สูงสวัสดิการดีพร้อมจัดหาที่พักและอาหารให้เพื่อจูงใจผู้ที่กำลังมองหางานเมื่อมีผู้สนใจตกลงทำงานจะมีการนัดหมายสัมภาษณ์และจัดรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปทดสอบงานก่อนนะครับก่อนที่จะลักลอบพาข้ามไปยังชายแดนเพื่อนบ้านนะครับเมื่อเดินทางถึงปลายทางจะถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊ง call center หรือเว็บการพนันผิดกฎหมายซึ่งมีการกักขังให้อดอาหารและมีการข่มขู่รวมถึงทำร้ายร่างกายยึดเอกสารประจำตัวหรือมีการขายต่อให้กับนายจ้างรายอื่นด้วยนะครับท่านอภิบดียังแจ้งว่ามีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคนหางานทุกคนโดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนภาคส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณารับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามขบวนการหลอกลวงที่แอบอ้างรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อทั้งนี้ในปีงบประมาณ69นะครับตั้งแต่ตุลา68ถึงพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดำเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อนแล้ว184รายนะครับพบผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวง412คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครงานจากหน่วยงานของกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจรับสมัครงานหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องคนไทยหากต้องการไปทำงานต่างประเทศขอให้ผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและต้องตรวจสอบข้อมูลนายจ้างสถานที่ทำงานและสัญญาจ้างให้ชัดเจนอย่าหลงเชื่อการชักชวนที่อ้างรายได้สูงผิดปกติหรือไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางราชการเพราะอาจเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงได้ทั้งนี้หากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศสามารถตรวจสอบและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเบอร์โทรศัพท์022484792นะครับหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันเพราะเดี๋ยวนี้นี่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าช่องทางในการหลอกลวงเนี่ยมันง่ายมันสะดวกเข้ายิ่งขึ้นทุกๆคนเข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
TikTok บ้าง Facebook บ้างต่างๆนะครับเวลาเข้าไปดูเอ๊ะเห็นครับโฆษณาชักชวนว่าไปทำงานงานไม่ยุ่งยากงานทำไม่ยากไม่เหนื่อยและมีรายได้ดีมีค่าตอบแทนดีนะครับก็อยากจะไปทำบางทีเนี่ยน้องๆที่เพิ่งจบมาบ้างอะไรบ้างยังหางานทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ตรงสาขาต่างๆเราก็มีความสามารถเนี่ยลองไปสมัครดูนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าหลอกลวงเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้นะผู้มีความรู้นี่ก็ถูกหลอกลวงมาเยอะแล้วเหมือนกันหลายรายแล้วเหมือนกันนะครับทางที่ดีก็ต้องตรวจสอบกับในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับเข้าไปเลย boe.go.th หรือว่าถ้าจำไม่ได้เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยครับกรมการจัดหางานเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบบริษัทที่3ที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับไว้กับกรมการจัดหางานที่สามารถส่งคนไปทำงานต่างประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นฝากเป็นข่าวขอแจ้งเตือนกันไว้ดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับของจังหวัดชุมพรเมื่อปีรู้สึกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวออกมานะครับอยู่แถวๆพะโต๊ะพอดีน้องเขาอยากจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับก็มีการถูกหลอกลวงแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นจบกระบวนการนะครับก็มีแค่เสียเงินไปบ้างไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับอันนี้เราก็เข้าไปแจ้งเตือนน้องเขาไหวตัวทันซะก่อนโชคดีนะครับที่ว่าพอถึงเวลาแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องผ่านทางช่องทางของราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงอย่างนี้เวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยถ้าเราหลบเลี่ยงเข้าไปนะครับเราไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วมันบางทีเราเข้าไปอาจจะเป็นแค่วีซ่านักท่องเที่ยวนะครับแต่พอเราไปทำงานเราก็ต้องไปหลบๆซ่อนๆเวลาเจ้าหน้าที่ตม.เข้ามาตรวจนะครับเราก็ต้องหลบๆซ่อนๆเจ้าหน้าที่จัดหางานเข้ามาตรวจใบอนุญาตทำงานต่างๆเราไม่มีนะครับก็ในการที่ว่าจะได้รายได้ค่าจ้างอย่างที่ตกลงกันไว้จริงๆแล้วเขาก็บีบบังคับใช้แรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันปราบปรามกันนะครับและในส่วนของสำนักงานจัดหางานนะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลนะครับและหากใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับเราเข้าไปตรวจสอบได้จะโทรไปสอบถามที่สำนักงานจัดหางานก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับเข้าไปเซิร์ชดูเลยนะครับมีประเทศไหนบ้างที่ต้องการรับสมัครงานนะครับเหมือนช่วงนี้นะครับก็จะมีของไต้หวันนะครับโอกาสสร้างรายได้ต่างแดนกรมการจัดหางานเปิดรับช่างเชื่อมช่างประกอบ32อัตราทำงานไต้หวันเงินเดือนสูงสุด 40,000 บาทนะครับกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันครั้งที่2ทับ69นะครับซึ่งประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรท่อและหม้อไอน้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่โดยเปิดรับสมัครรวม32อัตราได้แก่ตำแหน่งช่างเชื่อม22อัตราตำแหน่งช่างประกอบ10อัตราและการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานโดยรัฐผ่านกรมการจัดหางานผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนะใครสนใจนะครับท่านผู้ชายก็เข้าสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างอายุช่วงอายุ22ถึง50ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตาไม่บอดสีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะทนแรงดันสูงการรับสมัครครั้งนี้เป็นการรับสมัครโดยรัฐจัดส่งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆรายละเอียดที่ว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจะเป็นของ
มาเก๊านะครับเขาก็จะรับเป็นพนักงานบริการนะครับจำนวนมากหรือของมาเลเซียนี่ก็จะรับเป็นพนักงานนวดจำนวนมากนะครับนวดแผนไทยนี่ของมาเลเซียนี่รับจำนวนเยอะนะครับเราอยากจะมีคุณสมบัติอยากจะไปทำงานที่ไหนของญี่ปุ่นก็จะมีของทั้งไปทำงานและไปฝึกงานนะครับของญี่ปุ่นนี่จะมีทั้งไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นและฝึกงานก็คือของโครงการ IMM Japan ต่างๆเขาก็จะเปิดรับสมัครแล้วก็ผ่านขั้นตอนการสมัครการทดสอบต่างๆนะครับเวลาไปแล้วก็จะมีค่าตอบแทนที่ดีและเวลาหมดสัญญาเขาก็จะมีกองทุนให้ด้วยนะครับมีกองทุนให้กลับมาตั้งหลักประกอบอาชีพในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราผ่านช่องทางที่ถูกต้องโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ได้ทำงานตรงกับที่ตกลงกับนายจ้างนะครับไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่ากองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเซิร์ชเข้าไปเลยครับเดี๋ยวนี้ฐานข้อมูลต่างๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ก็มีบทเพลงแนะนำมานะครับเราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆนะครับระหว่างทำงานเพลินๆและรับข้อมูลข่าวสารไปด้วยฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

ก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับจากพี่สาวทุ่งตะโกบอกว่าฝากแด่มิตรเพลงนะครับที่ติดตามรายการจัดหางานขานข่าวนะครับทุกเสียงทุกสายทุกรายการที่ติดตามกันอยู่นะครับยากยิ่งนักของศิลปินต้อมเรนโบว์โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นรุ่นยุค80นะครับซึ่งภาษาที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะสละสลวยนะครับฟังแล้วเพลินเพราะนะครับนานๆฟังนี่ผมรู้สึกยังประทับใจทุกครั้งแล้วเพลินไปจริงๆนะครับกับเพลงเก่าๆนะครับในยุค80 90พวกนี้เขาจะใช้ถ้อยคำที่มันสวยงามสละสลวยชอบจริงๆเดี๋ยวนี้นี่เราก็จะได้ยินเพลงที่มีเทคโนโลยีนะครับผลิตเข้ามาแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบดูดีๆแล้วนะครับความสวยงามสละสลวยเนี่ยยังแพ้จากสิ่งที่คนคิด AI อาจจะช่วยเราได้ในการทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแต่การที่จะละเอียดมีอารมณ์ใส่จิตใจเข้าไปเนี่ยยังต้องใช้การกลั่นกรองจากคนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง AI เราจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเราเข้าใจแล้วแหละเรารู้แล้วว่ายุคต่อไปเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆให้ช่วยในการทำงานง่ายสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญเราก็ต้องพัฒนาตัวเองในด้านความสามารถในความทักษะในการทำงานของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็จะมีข่าวดีนะครับหลายหลายท่านที่กำลังมองหางานทำไปสมัครงานไว้ที่สำนักงานจัดหางานบ้างหรือว่าคอยติดตาม Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานอยากจะหางานทำด่วนนะครับเราก็ยินดีนะครับซึ่งครั้งนี้หัวหน้าติ๋วหัวหน้าจิรภาชัยสมท่านบอกว่าเรารวบรวมนะครับนายจ้างมาอยู่มารับสมัครงานในที่เดียวกันโดยเราจัดงานนัดพบแรงงานนะครับเจ้าแฟร์2026แอดชุมพรวันที่24กรกฎาคมเวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นณห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็มีนายจ้างเข้าร่วมกว่า30แห่งนะครับในการที่จะมารับสมัครคนงานนะครับอยากจะเวลาท่านไปเข้าร่วมและโอกาสในการมีงานทำสูงมากเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์ที่ท่านสามารถสัมภาษณ์ได้หลายบริษัทนะครับในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับเรามีความสามารถเราไปสัมภาษณ์พอดูว่าบริษัทนี้ก็มีตำแหน่งที่เราสามารถทำได้เช่นกันเราก็สามารถจะเลือกสัมภาษณ์ได้หลายบริษัทนะครับสมัครงานทันทีพร้อมสัมภาษณ์กิจกรรมบรรยายและให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมอื่นๆนะครับมีของรางวัลด้วยบางทีก็อาจจะเป็นตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัลมีของขวัญเล็กๆน้อยๆได้ติดมือนะครับได้งานทำแล้วก็ได้รู้แหล่งงานรู้ตลาดงานรู้ความต้องการและสะดวกที่สำคัญคือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบริษัทหลายๆแห่งอยู่ต่างอำเภอนะครับอยู่แต่ละอำเภอลำแมบ้างนะครับอำเภอท่าแซะบ้างอะไรต่างๆเนี่ยสำนักงานจัดหางานเราประสานมารวมกันไว้ที่อาชีวศึกษาในวันที่24กรกฎาคมนะครับซึ่งฝ่ายบุคคลบ้างบางทีก็เจ้าของกิจการของเขาเดินทางมาเองนะครับโอกาสที่เราจะได้งานทำมันก็ยิ่งสูงขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างเอ่ยนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวพอไปก็แค่มาดูงานไม่คิดว่าจะสามารถสมัครได้เลยนะครับการเตรียมตัวที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับหนึ่งนะครับเตรียมใจก่อนนะครับเราจะทำอะไรต่างๆเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรามีความมั่นใจอะไรเราจะพรีเซนต์เราจะขายตัวเราเองขายความสามารถของเรายังไงนะครับเราเตรียมใจเรารู้แล้วว่าเราจะไปหางานเราก็ต้องดูถามตัวเองว่าเราทำงานตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับสองเตรียมบุคลิกภาพนะครับแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่จะไปสมัครบริษัทห้างร้านให้เกียรติสถานที่นะครับให้เกียรติบริษัทให้เกียรติตำแหน่งงานบางทีเนี่ยถ้าเป็น
บริษัทที่รับเป็นพนักงานธุรการหรือว่าเป็นบัญชีอะไรต่างๆเขาก็จะดูบุคลิกของคุณด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่า5ย5กนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเสื้อยืดเกงยีนไปดูแล้วก็เดี๋ยวเขียนใบสมัครแล้วเข้าไปสัมภาษณ์นะครับอันนั้นเขาก็ดูถึงบุคลิกการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะสมรองเท้าให้เข้ากันนะครับผู้หญิงก็เรื่องผู้หญิงนี่ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไรแหละเพราะว่าก็แต่งกายกันค่อนข้างที่จะสวยๆดูดีอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้หญิงยุคนี้นะครับยุค2026นี้ก็บุคลิกดีๆนะครับส่วนผู้ชายของเรายังชอบติดนิสัยใส่กางเกงยีนใส่เสื้อธรรมดาหรือว่าเสื้อยืดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เตรียมสักนิดนึงถ้าท่านไปสมัครทางด้านช่างโอเคแหละบางทีเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งพนักงานขายหรือว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆเนี่ยบุคลิกเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เรามีโอกาสทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเอกสารหลักฐานเตรียมให้พร้อมเตรียมไปเลยหลายๆชุดนะครับวันนั้นท่านเตรียมไปเลยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาถ่ายเอกสารเตรียมไปให้พร้อมเลยนะครับเพื่อสะดวกในการสมัครงานใช้แนบในการสมัครงานนะครับและใบรับรองต่างๆผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร AI หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมพิเศษอะไรต่างๆหรือว่าการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์หรืออะไรเราก็มีความสามารถพิเศษอะไรมีใบรับรองคุณวุฒิอะไรเราก็เตรียมไปด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือรูปนะครับรูปถ่ายยังจำเป็นต้องใช้นะครับรูปถ่ายหลายท่านเดี๋ยวนี้ก็สมัครงานออนไลน์นี่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะครับแต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้ในการประกอบติดใบสมัครงานนะครับเพราะรูปถ่ายนี้ก็แสดงถึงบุคลิกภาพของเราได้เห็นหน้าเห็นตากันดูโง่เฮงกันหน่อยสิหน้าตาอย่างนี้สามารถที่จะทำงานนู้นได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวไปให้พร้อมในวันนั้นนะครับเอกสารสำคัญนะครับเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารใบขับขี่นะครับถ้ามีก็ถ่ายเตรียมไปเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจด้านการขับรถหรือบางตำแหน่งต้องขับรถนะครับเขาก็จะต้องขอใบขับขี่ด้วยนะครับด้านการผ่านการเกณฑ์ทหารเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วแหละแล้วก็คุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเตรียมไปให้พร้อมวันที่24กรกฎาคมเราไปพบกันที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรนะครับซึ่งก็อยู่ในตัวเมืองเดินทางได้สะดวกนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับโอกาสได้งานมีมากอย่างแน่นอนนะครับครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

และบอกว่ารักเธอนะครับอันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆในยุค90นะครับของศิลปินหมีภูนะครับก็แหมตอนเรานี่บางทีเขินอายไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะครับปล่อยให้เขาเดาเองอยู่เรื่อยๆบางทีเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่ามัวแต่ให้เขาเดามีอะไรเราก็บอกความในใจเขาไปชีวิตนี้สั้นนักนะครับบอกรักกันให้เขาเข้าใจให้เขารับรู้นะครับจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปก็อยู่ที่เขานะครับเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วนะครับเราได้บอกความจริงได้บอกความในใจให้เขารู้แล้วนะครับไม่ต้องเที่ยวเดาเที่ยวคาดหวังอะไรกันอยู่นะครับอีกภารกิจหนึ่งที่หลายๆท่านไม่ค่อยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่เป็นหมวกใบหนึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องคอยตรวจสอบดูแลนะครับในการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย

0: นะครับที่มีกรอบเข้ามาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจนะครับการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับน้องๆเขาก็ยังออกตรวจสอบกันอยู่ตลอดนะครับทุกๆอำเภอทุกๆวันนะครับวันนี้ก็น้องแอนก็นำทีมนำคณะเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยนะครับตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรต่างๆบ้างในแถวท่ายางแถวปากน้ำชุมพรนะครับซึ่งเราก็ยังดำเนินการนะครับเพราะว่าในการจ้างแรงงานต่างด้าวเราต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับถูกต้องก็จะสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับเพราะถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีกรอบไม่มีกติกาอะไรเลยเราก็จะไม่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งมีงานบางประเภทบางอย่างนะครับที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำนะครับหรือบางอย่างให้ทำได้แต่ต้องขออนุญาตเพิ่มนะครับขอเพิ่มประเภทงานต่างๆนะครับเช่นงานเปิดร้านค้าแผงลอยนะครับแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่แล้วโอเคแฟนออกเรือนะครับส่วนผู้หญิงนะครับอยู่บ้านแฟนออกเรือไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดร้านค้าแผงลอยขายหน้าห้องแถวบ้างหรือว่าตรงนั้นมันก็เป็นย่านชุมชนเป็นตลาดอยู่แล้วเปิดค้าขายเองเลยนะครับเพราะไหนๆว่าระหว่างคอยก็สร้างรายได้แต่เขาไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพค้าขายเองได้แต่ถ้าเขาไปทำงานกับนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ขายของเปิดแผงหมูแผงผักต่างๆเขาเป็นลูกน้องเขาทำได้นะครับแต่อีกต้องขอเพิ่มประเภทงานเป็นขายของหน้าร้านด้วยนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงงานเสริมสวยทำผมต่างๆนะครับทำไม่ได้นะครับงานขับรถนะครับขับรถแบ็คโฮขับรถไถบ้างต่างๆไปตรวจเจออันนี้ทำไม่ได้ขับรถส่งของไม่ได้นะครับบางคนนี่เขาไม่ได้มีใบขับขี่นะครับงานเร่ขายสินค้างานทอเสื่องานทำเครื่องใช้ด้วยกกหวายปอฟางงานทำเครื่องเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับที่เราแรงงานต่างด้าวก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบด้วยและนะครับห้ามรับคนต่างด้าวนายจ้างนะมาตรา9เนี่ยเขาบอกว่าห้ามรับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานให้คนต่างด้าวหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะครับอันนี้มีโทษหนักพอสมควรนะครับมีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนและหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโทษหนักพอสมควรเลยนะครับอันนี้นายจ้างในส่วนของคนต่างด้าวมาตรา8เนี่ยห้ามคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและก็ต้องผลักดันส่งกลับด้วยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะพบเจอกันอยู่เรื่อยๆก็คือว่าการพกใบอนุญาตทำงานนะครับขอให้แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานสามารถที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่เวลาลงไปตรวจสอบดูแลนะครับเขาจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องดูแลกันก็เพื่อจังหวัดชุมพรของเรานะครับที่ว่าทำให้ถูกต้องจะดีที่สุดนะครับก็ดูเวลาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายสุดนะครับของรายการจัดหางานขานข่าวอย่าลืมนะกันวันที่24กรกฎาคมนะครับ 9:00 นถึง 3:00 นใครที่ยังมองหางานหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวเราสามารถไปร่วมงานนัดพบแรงงานได้ที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะครับไปกันเยอะๆเพราะมีนายจ้างมาเยอะจริงๆนะครับและมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับดูช่วงเวลาแล้วก็น่าจะได้ฟังบทเพลงพระๆกันอีกสัก1บทเพลงนะครับก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุสวทแห่งนี้ที่มอบช่วงเวลาดีๆนะครับให้เราได้มาพบเจ จอกันพูดคุยกันและขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังติดตามรายการจัดหางานขานข่าวกันมาอย่างตลอดนะครับผมกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำหรับอาทิตย์นี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิฟราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูนกัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ธการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกกันเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโกลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏควันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K-shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: เทิงมาแล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาที่มาเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ธัมโมสุจินโนสุขามาวะหาติทำทีประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยอิติพงษ์พนมสวรรค์คนเดิมนั่นเองนะครับ15:10 นโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา16:00 นมาฟังเพลงลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยเพลงลูกกรุงรวมไปถึงเพลงไทยสากลยุคเก่านะครับทางคลื่น FM 100 MHz นะครับทำรับทันทีรับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับตัวซับคอเพลงเข้ามาได้รัวติชมก็ได้นะครับที่หมายเลขตัวซับ511-43แล้วก็ขออภัยครับ077-511-43แล้วก็077-504-1-01นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ใน Facebook Live นะครับก็เข้ามาแล้วก็ยังไงก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงของซายันสัญญาชื่อว่าเพลงปิดห้องร้องไห้นะครับเพลงนี้ครูชลธีฐานทองเป็นผู้ประพันธ์ล่วงเล็กพี่ชายจะดีที่น่ารักข้อมาเช่นเคยแล้วครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายยุทธให้พี่พานีสวทชุมพรให้พี่มีบุญคุณกระทิงพี่คดทายางนะครับปาติสนวพรล่วงใกล้ซาอยากสาวจีซาอยากนะครับเบาแค่คุณกระทิงลุงคิดคุณกระทิงผู้ใหญ่เหล็กเจ้าเหล็กเสริมซวยในหัวหนับเขาถล่มนะครับแล้วก็คุณแดงจันรัตซาอยากนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักขอเพลงซายันทุกวันเลยนะครับวันในที่มีเพลงติดค้างที่เป็นซายันสัญญาก็เห็นบอกว่าเปิดทางให้คนเข้าข้อกันมาก่อนนะครับลวงเล็กข้อฟังทีลั่งคิวลังลั่งก็ได้นะครับใจดียูซัมเมอร์เลยทีเดียวนะครับลวงเล็กพบเจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับแต่ว่าห้ามนำยวดหยานไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินทองหมุนเวียนสะพัดดีเยี่ยมนะครับเหมาะแก่การทำธุรกรรมร่วมกับสถาบันการเงินการเจรจาขาค่ายหรือว่าลงทุนในธุรกิจร้านทองอัญมณีแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอุดมมงคลอบอวลด้วยความผูกพันที่ลึกซึ้งนะครับคู่รักที่สุขงอมเหมาะอย่างหญิงในการจัดพิธีมันไม่หรือว่าการแต่งงานนะครับวันนี้น่าจะเป็นเพราะวันพฤหัสนั่นเองนะครับรวมถึงการทรงตัวเจ้าสาวตามกินเรียงม่อนหัวขึ้นนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนทุกใจโปรไฟล์ดีฐานะมั่นคงเข้ามาอุปถัมภ์นั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา6:39 นไปจนถึงเวลา7:55 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา16:39 ไปจนถึงเวลา18:10 เลยทีเดียวนะครับ4มงคลวันนี้นะครับเป็น4แซดสีแดง4น้ำตาลแล้วก็ที่คาดไม่ได้วันพฤหัสก็จะต้องเป็น4ส้มนั่นเองนะครับ4อัพโชควันนี้เป็น4น้ำเงินแล้วก็4ดำทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันวอกทาสหมายใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่ากะซิงถึงทกชะลกกับคนที่เกิดปีมาเส้งปีชวดแล้วก็ปีมาโรงนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านนะครับวันนี้เขาบอกว่า ขอไปครับเขาบอกว่าให้ระวังการปะทะคัดแย่งรุนแรงโดยตรงในสายงานนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการเดินทางหรือเสียทรัพย์กระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เกิดปีกุลนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาความอึดอัดใจจากข้อตกลงเอกสารสัญญาที่มีข้อผิดพลาดนะครับหรือทุกคนรอบข้างเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์จนมีปากเสี่ยงนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีไหวพริบปฏิภาณแหลมคมคล่องแคล่วว่องไวนะครับปรับตัวเข้ากับผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเก่งมีจิตใจอบอ้อมอารีรักความยุติธรรมนะครับพ่อแม่ควรเสริมสร้างด้วยการฝึกให้เขามีสมาธิจ่อๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ระเบียบวินัยฝึกความอดทนแล้วก็การรอคอยนะครับ
็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงแรกเอาละครับมาถึงคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับรวมถึงพี่ขดทายังด้วยครับส่งสติ๊กเกอร์โบกมือนะมานะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ครับขอบคุณพี่ขดนะครับแล้วก็รวมถึงใน Facebook ไลฟ์นะครับคุณต้นนามปรมินทร์นิรโสส่งสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนมีรูปพอใจที่ดวงตามานะครับแล้วก็ท่านสมบัติมันยืนนะครับวันนี้บอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงปีวอกลอกผีข้องระพินผู้ไทยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้ในช่วงท้ายๆนะครับเนื่องจากว่าผมจริงๆแล้วผมต้องกราบขออภัยทันทีเข้ามาใน Facebook ไลฟ์ข้อในคอมเมนต์ในไลฟ์ Facebook นะครับจะเป็นคิวลังๆนะครับเนื่องจากว่ามีการโทรศัพท์ข้อกันเข้ามาล่วงหน้านั่นเองนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงผมก็จะเปิดให้ในวันต่อไปนะครับสำหรับเพลงปีวอกลอกผีก็วันนี้ทันแน่นอนนะครับแล้วก็เพลงไม่ใช้เพลงแล้วครับใช้ครับเพลงน้องเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจที่น่ารักวันนี้ขอฟังเพลงยื่นใจลอยขอยแฟนของสายันสัญญานะครับเพลงนี้ก็ได้ฟังในวันนี้แน่นอนแล้วครับน่าจะเป็นเพลงอาจจะต้องเป็นเพลงสุดท้ายนะครับน้องเปิ้ลขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็คุณอเนกพริกไทยนะครับซองสเต็กเกอร์รูปหัวใจมาแล้วก็ตุ๊กตาอีกซอง3ตัวนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังขอบคุณเบานันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าคุณสุนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วรวมถึงพี่ชายใจดีทีน่ารักของเราเช่นเคยและครับผิดบามุดบุญชาตาหรือว่าล่วงเล็กบอกว่ารับชมอยู่ครับขอบคุณทุกฐานนะครับที่ให้เกียรติคอมเมนต์มานะครับเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงติดค้างจากเมื่อวานหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับจากการขับร้องของส้มซี่หมวงซอนเขี้ยวนาชอบแลมเพชรหรือว่านาคุ้มข้อมานะครับนาชอบบอกว่าหมอภัยถูกเสียงถูกไส้ครับแล้วก็เพลงริมฟังนองฮั่นจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนนะครับเพลงนี้ประจิตถุงคาข้อมานะครับประจิตบอกว่าหมอภัยถูกเสียงถูกไส้เช่นกันแล้วครับขอบคุณทางซองทันช่วงนี้นะครับเสียงครวญจากเกาหลีแล้วก็ริมฟั่งนองห้านครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับเขาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณยายปากวยนะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ไม่ขอเพลงแต่ว่าขอแจมเพลงริมฟังน้องห้านนะครับบอกว่าเพลงนี้อยู่ในใจพอดีเลยก็พอดีประจิตถุงคาข้อมานะครับก็เลยบอกว่าโทรมาให้กำลังใจอย่างเดียวแล้วก็แจมเพลงริมฟังน้องห้านด้วยนะครับจากการขับร้องของหม่นแคนแกนคูนนั่นเองนะครับขอบคุณยายปากวยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมไปยังเจ็บปุ๊กนะครับคุณรัตดาสุวรรณชัดนะครับคราวมาแล้วบอกด้วยนะครับว่ากำลังชมค่ะขอบคุณอย่างสูงนะครับเจ็บปุ๊กนี้ทำอาหารอย่างอร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กนะครับทันเซมาลูกมิดคราวมารับชมด้วยแล้วครับขอบคุณเพิ่มเติมอีกทางซองถันแล้วครับสาระด้านล่างข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับแค่3อำเภอเท่านั้นเองแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กม.ต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อากาศร้อนเลยทีเดียวนะครับกลางวัน36องศาเลยทีเดียวนะครับชุมพรบ้านเราแล้วก็ต่ำสุดที่26องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:50 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:08 นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 19:06 นะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 8:30 นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อนำขึ้นนำลงก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวประมงนั่นแหละครับในส่วนของฝนจะตกหรือไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับส่วนดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่าไรตกเท่าไรก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนของการดำเนินคดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นบอกว่าไม่เห็นตอนกี่โมงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีแล้วครับเกี่ยวกับคดีส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเอาเรื่องนี้มาอิงในการดำเนินคดีด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมเวลามีพยานบอกเห็นไว้เห็นตอนกี่โมงได้ประมาณนั้นนะครับพระอาทิตย์ตกมันมีพ้นอย่างนั้นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เช่นเคยแล้วครับเมนเป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าไฟผลิตแล้วครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้กฟผ.เขาบอกว่าคว้าสามรางวัล นะครับแอเรีย2026นะครับตอกย้ำการเป็นองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ระดับแนวหน้าของเอเชียนั่นเองนะครับการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับสร้างความภาคภูมิใจระดับนานาชาติคว้าสามรางวัล นะครับสำคัญเลยทีเดียวนะครับจากเวทีเอเชีย Responsible นะครับ Enterprise Award หรือ Area 2026นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นปีที่2แล้วก็ตอกย้ำบทบาทองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับแนวหน้าของเอเชียนั่นเองนะครับรางวัลดังกล่าวจัดโดย Enterprise Asia นะครับเพื่อยกระดับแล้วก็ยกย่ององค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครับรวมถึงให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านนั่นเองนะครับสำหรับปีนี้กฟผ.ได้รับรางวัล3รางวัลหลักนะครับประกอบด้วยรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัลGreen Leadership นะครับที่สะท้อนซึ่งบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านพลังงานของประเทศไทยโดยเน้นความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับรางวัลที่2ก็เป็นรางวัล Investment in People นะครับที่ให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นรางวัล Corporate Civility ขออภัยครับ Corporate Sustainability รีพอร์ติ้งนะครับที่แสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นั่นเองนะครับความสำคัญครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงศักยภาพของกฟผ.นะครับในการดำเนินงานด้านพลังงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางของ ESG นะครับทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรวมถึงการบริหารจัดการที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นะครับซึ่งช่วยยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของซาราเด่นลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100นั่นเองนะครับมาถึงเรื่องเพลงกันก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้เป็นเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับพี่มีบุญนะครับพี่มีบุญคุณกระทิ้งข้อเพลงสายเปลสายใจนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายและพิเศษสำหรับน้องก้อยแล้วก็ลวงเล็กพีวันเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าบอกว่าตอนที่พี่เรียนระดับประถมนะครับพี่มีบุญยู่ป.4น้องวันเพ็ญยู่ม.1 นะครับน้องวันเพ็ญของจำไม่ได้มาถึงว่าหลายๆฐานสอบถามมันนะครับว่าพี่มีบุญนี่เป็นใครผมก็ได้ตอบไปแล้วครับพี่มีบุญเคยบอกผมว่าอยู่แถวอะไรนะครับแถวน้าโรงโมโรงโมคุณกระทิงนะครับโรงโมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขตมูซี่ไหมครับมูซี่กับมูเจ็ดได้ประมาณนั้นแหละครับก็พี่มีบุญก็มีคอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณพี่มีบุญแล้วครับแล้วก็เพลงที่ซ่องในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงสุดห้ามใจรักนะครับจากการขับร้องของก๊อตจักรพันธ์อัพคอนบุรีคุณเศร้าทุงตะโกเข้ามานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้ครับช่วงนี้สายเปลสายใจแล้วก็สุดห้ามใจรักครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังนาคุ้มนะครับหรือว่านาชอบเล่มเพชรบอกว่าเกือบมาไม่ทันก็น่าจะไม่ทันจริงๆแล้วครับเนื่องจากว่าเพลงที่ข้อเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนั้นเปิดเป็นเพลงที่ซ่องในรายการนะครับนาคุ้มอาจจะมาไม่ทันข้อเป็นเพลงอื่นในวันต่อไปกันแล้วกันนะครับเพลงเสียงครวญจากเกาหลีเปิดไปแล้วนะครับนาคุ้มขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พี่วันเพ็ญนะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าขอบคุณพี่มีบุญที่หมอเพลงหายนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยบอกว่าพี่มีบุญอยู่ป .4 พี่วันเพ็ญอยู่ป .1 นั่นแหละคือไม่รู้จักหรือว่าจำไม่ได้นะครับแต่พี่มีบุญบอกว่าจำพี่วันเพ็ญได้นั่นเองนะครับพี่วันเพ็ญบอกว่าความจำไม่ค่อยดีน้องผานีจำไม่ได้ค่ะมันเนื่องจากว่าพี่ผานีคอมเมนต์ไปนะครับในหลายกลุ่มบอกว่าพี่มีบุญจำพี่วันเพ็ญได้นะครับต้องขออภัยพี่มีบุญด้วยนะครับช่วงที่แล้วผมอาจจะบอกผิดไปนะครับบอกว่าพี่มีบุญเรียนอยู่ปฐมแต่ว่าตอนพูดผมบอกอาจจะเอ่ยไปว่าเรียนอยู่ม.4นะครับไม่ใช่นะครับคําว่าปฐมยังไงก็ต้องเป็นป.4แล้วครับโดยที่พี่วันเพ็ญอยู่ป.1นั่นเองนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับเรื่องราชาลูกทุ่งก็เช่นเคยแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องราวของ

บ้านเราก็เรียกว่าอุ้มลูมาไวน์แนบอกนั่นเองนะครับซึ่งครูเบนจามินให้เราเกิดความรู้สึกยากเป็นลูกม้าตัวนั้นนั่นเองนะครับพอครูเบนจามินเดินทางกลับบ้านนะครับก็ลงมือแต่งเพลงปรารถนาทันทีนะครับด้วยแรงบันดาลใจที่แรงกล้าทำให้ครูเบนจามินแต่งเพลงนี้ได้เร็วมากนะครับดูแล้วครูเบนจามินนี่น่าจะชอบนักร้องคนนี้แหละครับว่าอิชาลูมาประมาณนั้นแหละครับก็เลยแต่งเพลงนี้ได้เร็วมากนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็แต่งเสร็จเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำร้องแล้วก็ทำนองนะครับแล้วก็เมื่อนำเพลงนี้มาให้ทูนทองใจบันทึกเสียงนะครับทูนทองใจก็ร้องเพียงเที่ยวเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับทูนทองใจนะครับเคยเล่าว่าเพลงปรารถนาเนี่ยนะครับสาวาพีตุ้มพีตุ้มเทวานี่ก็ครูเบนจามินนี่แหละครับกลั่นกรองเพลงนี้มาจากหัวใจจึงร้องแบบใส่ชีวิตจิตใจลงในเพลงเลยนะครับพ้นจึงออกมาดูดีอีกทางครูมงคลอมมัตยกุลผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีในเพลงนี้ได้ไพเราะเช่นกันนะครับทำให้เพลงนี้ออกมาเป็นเพลงในดวงใจของแฟนเพลงหลายคนมาเนิ่นนานนั่นเองนะครับเพลงปรารถนาเหนือห้าเป็นยังไง อารมณ์เดียวกับเพลงโปรเทสดวงใจนั่นแหละครับเปิดเวลาหุงข้าวตอนเช้านะครับหุงกับหมายฟืนแล้วก็รินน้ำหม้อเอาน้ำหม้อมาสดร้อนๆตอนเช้านั่นเองนะครับ อารมณ์เดียวกับเพลงนั้นแหละครับเป็นเพลงปรารถนาแล้วก็เพลงต่อไปที่จะเปิดนะครับปีวอกลอกผีจากการขับร้องของระพินภูไทยนะครับทันสมบัติมันยืนข้อมานะครับช่วงนี้ซองเพลงนะครับปรารถนาทูลทองใจแล้วก็ปีวอกลอกผีของระพินภูไทยครับ

0: กยุคทุกสมัย
1: จบลงไปนะครับจากการขับร้องของระพินภูไทยนะครับปีวอกล็อกผีจากคำข้อของทันสมบัติมันยืนนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณนี้แล้วครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่คอมเมนต์มาแล้วก็ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงยืนใจลอยคอยแฟนนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาหนองต้นข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่กับทางสวทรุ่งสงนะครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับว่ารายการ5แยกข่าวในทุกๆสัปดาห์ของทางสวทรุ่งสงที่ได้มีการจัดขึ้นนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแต่ทุกครั้งที่มีการจัดรายการของทางสวทรุ่งสงรายการ5แยกข่าวแบบนี้ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับควบคุมระบบการคอนโทรลต่างๆนะครับคุณระวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสวท.5นะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้นะครับทางสวทรุ่งสงFacebook Fanpage นะครับ FM 97อย่างนี้นะครับแล้วก็คลื่น FM 97ของสวทรุ่งสงนะครับรวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวทุกสถานีนะครับภาคใต้ตอนบนทุกสถานีทุกสวทเลยก็รับฟังรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับและแน่นอนว่าในห้วงเวลาแบบนี้เราก็คงยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่เข้าสู่ฤดูเดือนกรกฎาคมอย่างเต็มที่แล้วฤดูฝนแบบปีนี้ก็ถือได้ว่ามีความแปรปรวนพอสมควรบางช่วงก็ตกหนักแต่ว่าในภาพรวมก็จะตกน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนๆแต่ว่าช่วงเวลาที่จะเกิดมรสุมกับช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนภัยนะครับถึงเรื่องของให้ประเทศไทยนั้นรับมือมรสุมกำลังแรงในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะครับเตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักมากนะครับในช่วงเวลาแบบนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่2นะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569นะครับจากสาเหตุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับทางด้านสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในวันที่11กรกฎาคมจังหวัดกาญจนบุรีตราดจันทบุรีระนองแล้วก็พังงาครับจังหวัดวันที่12กรกฎาคมนะครับมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงารวมไปถึงในส่วนของฝ้าของภาคกลางนะครับนครนายกประจินบุรีสระแก้วชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมในวันที่12นะครับมีภาคใต้บางส่วนด้วยนะครับอย่างสุราษฎร์ธานีกับชุมพรต่อมาในวันที่13กรกฎาคมนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงารวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพชรบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในวันที่14กรกฎาคมก็จะมีในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีจันทบุรีตราดรวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้มีความระมัดระวังเอาไว้นะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณทางน้ำไหลผ่านขณะเดียวกันด้านพายุไต้ฝุ่นบาวีนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งดงมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมจุดนี้เนี่ยมีรายละเอียดว่าศูนย์กลางพายุเนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยคุณผู้ชมคุณฟังจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จากการเกิดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยก็จะเกิดอิทธิพลนะครับเป็นการเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็จะมีฝนและก็มีคลื่นลมแรงเพิ่มขึ้นตามประกาศฉบับนี้ดังนั้นเนี่ย
ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ประเทศไต้หวันหรือว่าประเทศจีนฝั่งตะวันออกก็ควรที่จะให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนการออกเดินทางด้วยนะครับเรื่องราวของการก่อติดเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ของเราที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเฝ้าระวังตั้งการวางแผนไว้แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจัดการอบรมด้วยนะครับเป็นการอบรมเครือข่ายการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ปาร์คอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยนะครับมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้ถึงสนใจในเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยสำหรับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการช่วยเตือนภัยภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning ของทางกรมทรัพยากรน้ำครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าและก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทางกรมทรัพยากรน้ำโดยกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะครับได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มโดยมีการว่าจ้างบริษัทสยาม TC เทคโนโลยีจำกัดนะครับดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์สถานีเตือนภัยรวมไปถึงปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษาระบบสกาด้านะครับ SCADA แล้วก็ระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็นำมาสู่การจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าดินถล่มซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่นะครับสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นการนำไปสู่ช่วยลดการสูญเสียจากภัยพิบัติอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยครับเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของภาคใต้แล้วนะครับรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาด้านความผันผวนในเรื่องอุทกภัยแบบนี้นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมกรอนัดพิเศษนะครับเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำผลักดันแซนด์บ็อกซ์ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการประชุมกรอ.ครั้งล่าสุดเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมและก็การป้องกันอุทกภัยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้แล้วก็เป็นจุดที่เคยเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งล่าสุดเมื่อไม่ถึงปีนะพูดถึงมันไวมากในช่วงตอนนั้นเนี่ยการจัดการวางแผนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงจะผลักดันให้กลายเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยเพื่อนำเอามาใช้กับพื้นที่อื่นๆของจังหวัดในภาคใต้นะครับก่อนในช่วงฤดูมรสุมภาคใต้ปลายปีนี้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพราะว่าการป้องกันดูแลประชาชนในระยะยาวนั้นคุ้มค่ากว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับแล้วก็ต้องให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุเอาไว้ด้วยเพื่อให้ประชาชนจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนดูแลเรื่องของการอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจการค้าซึ่งคณะกรรมการกรอ.สงขลาก็ได้มีการเสนอโครงการดังกล่าวในการเร่งด่วนเป็นการเร่งด่วนเนี่ย9รายการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับ
ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วก็สำนักงานสำนักงบประมาณนะครับเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและก็งบประมาณให้ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับซึ่งทางสทนชก็ได้ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยการเกาะติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผ่านระบบแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือเซลบอร์ดแคสต์เพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกทั้งทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งกำชับให้ปภ.นั้นยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและก็สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็เหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราจะไปดูในส่วนของการเชื่อมโยงด้านคมนาคมกันบ้างล่าสุดในทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินธนาคารมาในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับทำให้การช่วยในเรื่องของระบบคมนาคมภายในประเทศแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในส่วนสำคัญทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนั่นเองครับโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติอนุมัติและก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอก็คือ1นะครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือว่าของ IBRD นะครับด้วยวงเงินรวมทั้งสิ้น 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ได้มีการอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโครงการทั้ง2โครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในอัตราส่วน70:30รวมทั้ง2โครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณทั้งหมด 2,128.75 ล้านบาทนะครับซึ่งก็รวมเป็น 6,678.75 ล้านบาทโดยได้บรรจุเอาไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกข้อนึงก็คือข้อ2ครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยทางด้าน IBRD นะครับวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาครับและต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3ครับคือเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงนะครับในเรื่องของรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าครับกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามระบบด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของการคมนาคมในเรื่องของธรรมชาติก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่นอกตัวเมืองเนี่ยเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การยกระดับการคมนาคมก็จะช่วยทำให้นำไปสู่เรื่องของความสะดวกสบายในการสัญจรในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็นำมาสู่ความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังเอาละครับนอกเหนือจากในส่วนของพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของ
พื้นที่อื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับยังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยนะล่าสุดทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการติวเข้มเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหวังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มนะครับ Early Warning เช่นกันครับงานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางด้านนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning จำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริพาการ์เด้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับโดยนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยนะครับเพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายเตือนภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งข้อมูลเตือนภัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากในเรื่องของภัยธรรมชาติทางด้านอุทกภัยแล้วนะครับเรื่องของความผันผวนทางสภาพอากาศเองก็เป็นสิ่งที่ให้ทางภาครัฐทางหน่วยงานราชการก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการร่วมประชุมกับทางกองหน่วยการปภ.กลางนะครับในการติดตามสถานการณ์เอลนิโยแล้วก็การแผนจัดการน้ำเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นั่นเองครับโดยที่ห้องประชุมนางยวนนะครับสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือว่ากอปภกนะครับผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์ความการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบนะครับจากปรากฏการณ์เอลนิโยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในหน้าแล้งเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยในที่ประชุมก็ได้มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในด้านการพยากรณ์อากาศการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยมีหน่วยงานต่างๆรายงานสถานการณ์ตามส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมาฉะเชิงเทราแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมด้วยนะครับในก่อนการจบการประชุมนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านภูมิอากาศด้านอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยพร้อมกับเตรียมแผนรับมือภัยแล้งอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าภาพรวมในปีนี้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือในส่วนของอำเภอเกาะพะงันซึ่งประสบปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอครับทางจังหวัดเองก็ได้มีการเร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็รองรับความต้องการในการใช้น้ำช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วยครับทั้งนี้เนี่ยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีก็มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันนะครับว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางณปัจจุบันเนี่ยกำลังก่อสร้างแล้วก็ก่อสร้างแล้วไปกว่าร้อยละ41และ 41% แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้าเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวเกาะพะงันแล้วก็ช่วยรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชุมพรแน่นอนว่ายังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของสาธารณภัยก็เป็นการติดตามปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งจัดการประชุมครั้งนี้ทางจังหวัดชุมพรจัดขึ้นนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยทางด้านนายเทียนชัยชูกิจวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นการ
เขาเป็นประธานเข้าร่วมการรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเช่นกันนะครับโดยในที่ประชุมก็มีการรายงานในพื้นที่ภัยแล้งที่ผมได้กล่าวไปนะครับ6จังหวัดบุรีรัมย์อุทัยธานีฉะเชิงเทราชุมพรนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังคงเหลืออยู่ใน2จังหวัดก็คือประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะครับแล้วก็ชุมพรเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับแต่ละระดับในทุกระดับเลยเนี่ยก็ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะครับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเติมน้ำในสระสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบระบบตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศเอาไว้ด้วยในเรื่องของปริมาณน้ำฝนแนวโน้มผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำนะครับเพื่อมีน้ำเพียงพอเอาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรพร้อมกับเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในเรื่องของรับมือสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสาธารณภัยไหนภาครัฐก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มีวางแผนป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเราประชาชนก็ต้องติดตามรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนไว้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัตรกันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นของวันนั้นนายชลอปุรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่ที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝ่ายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำเซาะตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 นเสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ และถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานและชุดไทยจิตรลดาซึ่งเมื่อปรากฏบนพระวรกายของพระองค์ในโอกาสต่างๆได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
4: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ประสลองพระองค์มีความภูมิใจปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได
5: ้คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนมันเป็นชีวิตจิตใจของคนลำพูนที่เราได้ยืนตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าผ้ายกดอกลำพูนมีบ้านที่อยู่อาศัยลูกเรียนจบมาก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าไหมยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
2: ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปชั่วกาลนาน
1: และในช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่39+700ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการซุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ พื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยครับก็จะได้พบเห็นหรือประสบปัญหาหรือได้ยินกันบ่อยๆว่าโดนโกงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าโดนโกงเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมฮะพอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนครับไปโรงพักไปหาตำรวจไปแจ้งความนะเอาง่ายโดนโกงฉันโดนโกงฉันเสียเงินไปงี้ปรากฏว่าปัญหาต่อมาคือไปเจอตำรวจเป็นไงฮะตำรวจก็จะบอกว่าบางกรณีก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่ะบอกว่าเอ้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งตำรวจดำเนินคดีให้ไม่ได้พูดง่ายคือไม่รับแจ้งความใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ปวดหัวเลยอันนี้ว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องตรงจริงๆฉันโดนโกงจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาเนี่ยนะฮะประชาชนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการไปฟ้องคดีแพ่งจ้างทนายฟ้องอ่ะพุ่งตรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กำลังผิดในข้อหาช่อโกงได้พูดง่ายก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะไม่มีบทบังคับทางอาญากรณีต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องการช่อโกงทางอาญาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะได้ซึ่งความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยก็คือจะมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาเนี่ยมีการทำธุรกิจจริงไหมถ้าคนที่มาหลอกให้ไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกเขาจะไปลงทุนทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่อโกงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการทำธุรกิจจริงๆแต่เขาสามารถที่ไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งบางกรณีประชาชนก็จะแยกแยะได้ยากข้อหนึ่งคือเขามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเนี่ยนะเขามีธุรกิจจริงไหมเขาทำจริงไหมถ้ามีธุรกิจจริงๆดำเนินธุรกิจจริงๆเนี่ยก็มองว่าก็ไม่เป็นคือบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีที่วินิจฉัยได้ยากเนี่ยก็เรียนเชิญประชาชนนะฮะมาปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอัยการสคช.เนี่ยซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะได้ให้การอธิบายเนี่ยได้เข้าใจเป็นเคส by เคสว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยเป็นช่อโกงนะหรือเคสเนี้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งนะเพื่อที่จะดำเนินการถูกต้องต่อไปเพราะว่าเส้นทางในการดำเนินคดีทั้งผิดสัญญาทางแพ่งกับช่อโกงมันค่อนข้างต่างกัน

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
2: ่วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
4: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะดิฉันยินจิตและกำจรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะสวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะหน้าเพจ Facebook นะคะรายการต่างๆนะคะอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะคุณผู้ชมฟังค่ะเป็นประจำนะคะที่รายการของเราบอกเล่า90ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพค่ะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอีกทั้งผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะในช่วงเวลาของรายการบอกเล่า90ก็จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมฟังใครที่กำลังเดินทางหรือว่าติดตามรับฟังทางวิทยุกันอยู่ติดตามรับชมรับฟังผ่านหน้าเพจกันอยู่ก็ชอบเพลงเพื่อชีวิตก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะในช่วงเวลา17 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกาค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของปปช.ค่ะรับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีพิเศษระดับชาติมาฝากคุณผู้ชมฟังกันนะคะในช่วงของสุขภาพนำเรื่องราวของปลาร้ามาฝากกันนะคะทำไมปลาร้าบางชนิดจึงเสี่ยงแต่บางชนิดกลับปลอดภัยรู้ก่อนตัดสินใจว่าควรจะกินอันไหนดีสำหรับคอปลาร้านะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้ทำนำเรื่องของ M-Flow มาฝากกันนะคะระวังเอ็มโฟลว์ปลอมระบาดหนักนะคะระวังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาตินะคะนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นะคะโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและก็มีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ในมาตรา51นะคะเพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้นะคะก็คือ1ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ2กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ3บุคคลกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะคะได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในใบกระดาษคำตอบนะคะ4ก็คือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวค่ะสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เพื่อขอพนักงานเจ้าที่ค่ะในส่วนของหน่วยงานดังกล่าวนะคะมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคดีทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งปปช.รับคำร้องแล้วนะคะแล้วก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เอาข่าวมาบอกด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่3นี้ก็จะเป็นช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของปลาร้ามาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันสำหรับใครที่ชอบกินปลาร้านะคะว่าทำไมปลาร้าบางชนิดจึงเสี่ยงแต่บางชนิดกลับปลอดภัยรู้ก่อนตัดสินใจกินอันไหนดีนะคะปลาร้าเป็นวัตถุดิบผู้ครัวไทยที่อยู่ในเมนูยอดนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นส้มตำน้ำพริกแจ่วหลนหรือแกงอีสานนะคะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการกินปลาร้าแล้วป่วยจนเกิดคำถามว่าตกลงปลาร้าอันตรายจริงหรือคำตอบก็คือปลาร้าไม่จะเป็นอาหารที่อันตรายเสมอไปนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งชนิดของวิธีการนะคะชนิดของปลาวิธีการหมักแล้วก็มาตรฐานการผลิตค่ะเป็นการอย่างการเก็บรักษานะคะแล้วก็วิธีรับประทานด้วยหากเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและปรุงสุกก่อนกินก็สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้อย่างมากนะคะทำไมปลาร้าบางชนิดจึงเสี่ยงกว่าหลายชนิดนะคะหรือว่าชนิดอื่นความเสี่ยงของปลาร้าไม่ได้มาจากการหมักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดหรือไม่ได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นการใช้ปลาที่เปื้อนการหมักในภาชนะที่ไม่สะอาดหรือการเก็บรักษาไม่เหมาะสมทำให้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเจริญเติบโตได้นั่นเองนะคะในทางกลับกันปลาร้าที่ผลิตในโรงงานที่ผ่านมาตรฐานมีการควบคุมความสะอาดปริมาณเกลือคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมจะมีความปลอดภัยสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลาร้าดิบกับปลาร้าที่ผ่านความร้อนต่างกันยังไงนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายคนนิยมกินปลาร้าดิบเพราะว่าเชื่อว่ารสชาติเข้มข้นกว่าแต่ในด้านความปลอดภัยนะคะการปรุงให้สุกก็ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญความร้อนจะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อแบคทีเรียและปรสิตที่อาจปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะการปรุงสุกไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างหากผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือปนเปื้อนสารพิษจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมดังนั้นควรเลือกปลาร้าที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นนะคะโรคที่อาจจะเกิดจากปลาร้าการกินปลาร้าที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันแม้จะพบไม่บ่อยแต่ปลาร้าที่ผลิตหรือว่าเก็บรักษาไม่เหมาะสมก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้อย่างเช่นอาหารเป็นพิษนะคะหากปลาร้าปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเช่นจากการผลิตหรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สะอาดนะคะอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและท้องเสียนะคะ 2. การติดพยาธินะคะปลาร้าที่ทำจากปลาน้ำจืดและไม่ได้ผ่านการหมักหรือปรุงอย่างเหมาะสมอาจมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิบางชนิดแม้ความเสี่ยงจะลดลงเมื่อผลิตตามมาตรฐานและปรุงสุกก่อนรับประทานนะคะต่อไปก็คือโซเดียมสูงค่ะปลาร้าส่วนใหญ่มีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงหากรับประทานเป็นประจำในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการปนเปื้อนจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งในบางกรณีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบไม่ได้มาตรฐานอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดโรครุนแรงได้นะคะแม้จะพบไม่บ่อยก็ตามปลาร้าพาสเชอร์ไรซ์ปลอดภัยกว่าหรือไม่นะคะปลาร้าพาสเชอร์ไรซ์ผ่านการใช้ความร้อนเพื่อช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่อาจก่อโรคและมักผลิตภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยจึงมีแนวโน้มปลอดภัยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งผลิตอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเปิดใช้แล้วก็ควรเก็บรักษาตามคำแนะนำบนฉลากนะคะแล้วก็ใช้ช้อนสะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการใช้งานนะคะวิธีการเลือกปลาร้าให้ปลอดภัยทำยังไงได้บ้างนะคะก่อนซื้อปลาร้าควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากชัดเจนระบุวันที่ผลิตวันหมดอายุและสถานที่ผลิตนะคะเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นะคะบรรจุภัณฑ์ต้องไม่รั่วบวมหรือชำรุดสีกลิ่นในลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ควรผิดปกติเก็บรักษาตามอุณหภูมิที่ผู้ผลิตแนะนำนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องก็คือกินปลาร้าอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะแม้จะชื่นชอบเมนูปลาร้าก็สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ก็คือปรุงปลาร้าให้สุกก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะปลาร้าแบบดิบค่ะใช้อุปกรณ์สะอาดทุกครั้งที่ตักนะคะไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นสีหรือรสผิดปกตินะคะจำกัดปริมาณการบริโภคเพราะปลาร้ามีโซเดียมสูงค่ะผู้ที่เป็นโรคไตโรคหัวใจนะคะหรือความดันโลหิตสูงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือปลาร้าไม่ใช่อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งสำคัญก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรู้แหล่งผลิตเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปรุงสุกก่อนรับประทานนะคะความเสี่ยงต่อโรคส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากปลาร้าเองแต่เกิดจากการปนเปื้อนหรือการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองหากบริโภคอย่างเหมาะสมก็สามารถอร่อยกับเมนูโปรดได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของปลาร้าเนาะสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่บางคนที่ชอบมากๆก็เลือกรับประทานนะคะจากโรงงานที่แบบว่ามีมาตรฐานนะคะผ่านมาตรฐานการควบคุมความสะอาดปริมาณเกลือแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นำเรื่องของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของ M-Flow ระวัง M-Flow ปลอมระบาดหนักนะคะซึ่งมิจฉาชีพเองเนี่ยก็มักจะส่ง SMS เข้ามาในมือถือของทุกท่านโดยแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานกรมทางหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อความกระตุ้นให้เกิดความกลัวนะคะเช่นท่านมียอดค้างชำระหากไม่จ่ายภายในวันนี้จะถูกปรับ10เท่าหรือว่าบัญชี M-Flow ของท่านมีปัญหาค่ะโปรดยืนยันตัวตนด้วยนะคะจุดสังเกตที่ต้องจับตาก็คือในข้อความจะมีลิงก์ปลอมแนบมาด้วยเสมอหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เลขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตอ้างเพื่อชำระเงินหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินในบัญชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะคะหลอกว่าเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะแล้วก็แนบลิงก์แปลกๆมาให้เรากดเพื่อที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวต่างๆลงไปถึงดูดเงินจากโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ละเป็นเรื่องราวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องผมเย็นจิตกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: Ameco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
2: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
3: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
0: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
0: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
4: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานชุมพรเต็มรูปแบบสร้างความมั่นใจและย่อดับมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสรุปผลงานประตูภาคใต้เกมเตรียมพร้อมเสนอตัวเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ไทยจังหวัดชุมพรจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่มันก็กลายเป็นทนทำหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบถ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานชุมพรเต็มรูปแบบประจำปี2569สร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานชุมพรเต็มรูปแบบประจำปีงบประมาณ2569หน้าโรงแรมรอฟมาเนียบูทิคโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรและผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรเปิดเผยว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถบูรณาการและประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเต็มไปตามมาตรฐานสากลโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์วิกฤตจำนวน2กรณีได้แก่กรณีการขู่วางระเบิดภายในท่าอากาศยานและกรณีอากาศยานชนนกขณะทำการร่อนลงในท่าอากาศยานการฝึกซ้อมดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเผชิญเหตุลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสรุปผลงานประตูภาคใต้เกมพร้อมเตรียมเสนอตัวเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ไทยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพรครั้งที่1ณห้องประชุมเกาะทองหลางศาลากลางจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนงานและแผนการดำเนินงานติดตามด้านการกีฬาของจังหวัดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกีฬาในทุกมิติที่ประชุมได้รับทราบข้อสรุปผลการดำเนินงานในฐานะจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41คัดเลือกภาค4และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8คัดเลือกภาค4ประตูภาคใต้เกมเมื่อช่วงมกราคม2569ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมจากทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก13จังหวัดภาคใต้ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนอกจากนี้ยังมีการรายงานผลงานของทัพนักกีฬาจังหวัดชุมพรที่เดินทางไปแข่งขันระดับชาติณจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส่งนักกีฬาเข้าร่วม25ชนิดกีฬารวม253คนทำผลงานดีเยี่ยมคว้ามาได้6รางวัลเหรียญทอง12เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่28ของประเทศและอันดับที่7ของภาคใต้กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมปี69ส่งนักกีฬาเข้าร่วม8ชนิดกีฬารวม139คนคว้ามาได้8เหรียญทอง14เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงอยู่ในลำดับที่25ของประเทศและอันดับที่9ของภาคใต้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2569รวมทั้งสิ้น3โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอย่างเป็นระบบ1โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีใน17ชนิดกีฬาระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569โดยใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรเป็นศูนย์กลาง2โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นงบสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอนค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อมและค่าชุดอบอุ่นร่างกาย3โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลและติดตามนักกีฬาตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันระดับประเทศนอกจากนี้เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนากีฬาระยะยาวบูรณาการร่วมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสำนักงานกกท.จังหวัดชุมพรจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จังหวัดชุมพรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค4ภาคใต้ในอนาคตได้แก่ปี2572การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่45คัดเลือกภาค4และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่12คัดเลือกภาค4และปี2574การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่52คัดเลือกภาค4และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่42คัดเลือกภาค4ต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนายเจริญโชคพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีมนทลเลาหะภคลีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอังผู้นำชุมชนคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประชาชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการณห้องประชุมโรงเรียนศรียาภัยชั้น2ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีมนทลเลาหะภคลีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดการเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิตโดยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดปัญหาการนำสุนัขและแมวไปปล่อยในที่สาธารณะจนกลายเป็นสุนัขและแมวจรจัดนอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรยังได้ร่วมกับเทศบาลตำบลนาชะอังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนไม่น้อยกว่า100รายโดยในวันนี้มีเป้าหมายการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน80ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป่าให้แก่สุนัขและแมวจำนวน100ตัวและจะให้บริการในพื้นที่อื่นๆต่อเนื่องจนถึงวันที่31สิงหาคม2569อีกด้วยต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569นางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมณห้องสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดพร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่คณะกรรมการผู้พิจารณาคัดสรรเพื่อให้การประเมินผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันโดยจังหวัดชุมพรกำหนดจัดกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569ในวันที่13กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรพร้อมให้คะแนนในส่วนกอและส่วนขอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดชุมพรที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นตัวแทนเข้าสู่กระบวนการคัดสรรและประเมินผลในระดับประเทศต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:50 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:08 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 19:06 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 8:30 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตละกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สวทชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่องความถี่ FM 100 MHz
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองครับส่งกระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสวทชุมพร FM 100 MHz และสามารถรับชมสดๆไปพร้อมกันได้ทาง Facebook Live เพจสวทชุมพรครับในเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทุกเย็นวันพฤหัสบดีครับพบกับผมราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับเรื่องเล่าชาวปกครองในค่ำคืนนี้นะครับช่วงของดีเมืองชุมพรเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับกลิ่นหอมๆและรสชาติที่เข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอัตลักษณ์และเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของจังหวัดชุมพรครับนั่นก็คือกาแฟถ้ำสิงห์ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการรวมกลุ่มชุมชนขอต้อนรับคุณนิคมศิลปศรประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์สวัสดีครับพี่นิคมครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพื่อเป็นการปูฐานให้คุณผู้ฟังอยากให้พี่นิคมช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกาแฟถ้ำสิงห์สักนิดครับทราบมาว่ามีการนำมาปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ.2510แล้วก็ต้องเผชิญกับวิกฤตราคาตกต่ำจนกระทั่งมีการรื้อฟื้นและรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี2551เส้นทางความเป็นมาจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ครับก็ตำบลถ้ำสิงห์เราเนี่ยเป็นตำบลที่ปลูกกาแฟกันมาตั้งแต่ปี2510นะครับก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆของการปลูกกาแฟโรบัสต้าเราก็สามารถที่จะปลูกแล้วเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องตำบลถ้ำสิงห์นะครับแต่สมัยโน้นน่ะคือเราปลูกกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับพอพ่อค้าคนกลางมาซื้อก็ไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่าตำบลถ้ำสิงห์เราเป็นตำบลที่มีสภาพดินที่มีความเหมาะสมมันจึงทำให้รสชาติของเราเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นมาต่อมาหลังจากเกิดพายุเกนะครับความถดถอยของกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพรนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะถ้ำสิงห์ก็เริ่มถดถอยลงเนื่องจากว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลเป็นส่วนมากนะครับก็คือเราก็ไปประท้วงไปเรียกร้องเรื่องของการประกันราคาประยุงราคากันจนรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มีนโยบายให้ลดพื้นที่ชาวตำบลถ้ำสิงห์ก็เริ่มเข้าแผนลดพื้นที่กันนะครับจนหลังปี2540นะครับกาแฟถ้ำสิงห์หรือแม้กระทั่งของจังหวัดชุมพรเนี่ยแทบหมดไปจากพื้นที่นะครับผมเองนะครับในสมัยนั้นก็เป็นผู้นำชุมชนก็เล็งเห็นว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้กาแฟโรบัสต้าของดีจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปจึงได้คิดรวบรวมสมาชิกพรรคพวกนะครับที่เราเรียกว่าหัววัจเจนสู้เนี่ยว่าเราจะรื้อฟื้นพืชกาแฟของดีตำบลถ้ำสิงห์ขึ้นมาใหม่ภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มเราก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ขึ้นมานะครับแต่เราจะไม่ให้สมาชิกหรือเศรษฐกรเนี่ยจัดการเมล็ดเองกลุ่มจะทำหน้าที่จัดการเมล็ดแทนพี่น้องเศรษฐกรเพราะเรารู้ปัญหาว่าเมื่อไรที่พี่น้องเศรษฐกรจัดการเมล็ดเองเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ของการจัดการกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพก็คือมีการตากกับดินตากกับพื้นเนี่ยนะครับซึ่งหนทางนั้นเนี่ยมันทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยทั้งสาบทั้งฉุนและอาจจะมีเชื้อโรคปะปนไปด้วยดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกลุ่มจะต้องจัดการแทนพี่น้องเศรษฐกรนะครับเราก็เริ่มส่งเสริมการปลูกกันขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มจากสนับสนุนไร่ละ70ต้นบ้างนะครับรายละ500ต้นบ้าง ตามสภาพพอกาแฟอายุได้2ปีขึ้นไปนะครับย่างเข้าปีที่3เริ่มให้ผลผลิตกลุ่มก็จะทำหน้าที่ในการรับซื้อมาการรับซื้อของกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะรับซื้อผลสดนะครับถ้าจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นสมาชิกหรือเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีเก็บกาแฟด้วยวิธีรูดแต่เราจะสอนให้สมาชิกเก็บกาแฟโรบัสต้าเนี่ยทีละเม็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเก็บกาแฟโรบัสต้าของภาคใต้หรือตำบลถ้ำสิงห์ก็ว่าได้จากการที่เคยเก็บรูดมาเก็บทีละเม็ดกลุ่มก็จะรับซื้อกิโลกรัมละ30บาทถึง40บาทนะครับถ้าเป็นแดงล้วนก็40บาทถ้าเป็นเหลืองส้มแดงก็30บาทเราก็มาทำการลอยน้ำล้างน้ำให้สะอาดไอ้เมล็ดที่ดีมันจะจมนะครับไอ้เมล็ดที่เกิดจากแมลงหรือมอดทำลายเนี่ยหรือเมล็ดรีบเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเมล็ดไม่สมบูรณ์แต่เป็นเมล็ดที่สะอาดเหมือนกันถ้าจัดการดีกลุ่มเราก็จะเอาเม็ดที่ลอยน้ำเนี่ยนะครับมาผ่านกระบวนการสะอาดนะครับก็คือเราจะต้องล้างน้ำอยู่ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็ไปตากที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิมเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะตากในที่กว้างๆโล่งๆไม่ลานปูนก็ลานดินนะครับงั้นเวลาฝนตกมาหรือน้ำค้างมาเนี่ยนะครับมันทำให้เม็ดกาแฟเน่าแต่ถ้าเรามาตากที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันทำให้เมล็ดกาแฟเนี่ยไม่ถูกความชื้นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการตากได้ดีเดิมเราตากอยู่ประมาณสัก 20-25 วันพอเรามีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราสามารถที่ใช้ระยะเวลาในการตาก 5-7 วันแล้วก็เป็นระบบปิดการที่เอาเม็ดกาแฟมาตากในระบบปิดเนี่ยมันทำให้เม็ดกาแฟเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซับสิ่งหรือกลิ่นต่างๆที่อยู่รอบตัวของมันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เม็ดกาแฟมันสาบมันฉุนเนี่ยเนื่องจากว่าหมูม้ากาไก่นะครับเชื้อลงเชื้อราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเม็ดกาแฟเนื่องจากว่าเม็ดกาแฟมันจะดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในเมล็ดแต่พอมาอยู่เข้าระบบปิดของกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์เนี่ยทำให้รสชาติของเมล็ดกาแฟเนี่ยตรงตามสายพันธุ์นะครับนอกจากที่เราตากไปลงอบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับมันจะต้องมีการจัดการเมล็ดหลังจากที่แห้งนะครับถ้าอดีตถ้าเราจำได้ว่าเม็ดกาแฟพอแห้งแล้วเนี่ยเราเกษตรกรจะเอาไปสีแล้วก็ใส่กระสอบป่านเลยนะครับนับจากว่าพอเริ่มสีแล้วใส่กระสอบป่านเนี่ยเมล็ดกาแฟมันจะเสียเลยนะครับเนื่องจากถูกความชื้นและกลิ่นกระสอบเข้าไปอยู่ในเม็ดกาแฟแต่กลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์เราเนี่ยเราจะใส่กระสอบพลาสติกนะครับก่อนจะใส่กระสอบพลาสติกต้องวัดความชื้นก่อนนะครับไม่ให้มันเกิน 10% นะครับหลังจากที่เราใส่กระสอบพลาสติกแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ก็จะทำการบ่มเราจะใช้วิธีบ่มเนี่ยให้เม็ดกาแฟเนี่ยค่อยๆระเหยความชื้นหรือน้ำที่อยู่ในเม็ดกาแฟของมันออกไปทีนิดทีนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนกรรมวิธีเนี่ยมันทำให้รสชาติของกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมีความเปรี้ยวน้อยนะครับแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่เนื่องจากว่าเป็นพืชแต่เปรี้ยวน้อยนะครับพอได้กำหนด4เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปสีการสีก็จะมีการคัดแยกเมล็ดการคัดแยกเมล็ดเนี่ยก็เพื่อที่จะแบ่งลักษณะของเมล็ดเล็กเมล็ดใหญ่เมล็ดที่ถูกแมลงทำลายนะครับหรือเมล็ดที่มันบินจากการสีเพื่อที่จะแยกออกการแยกออกเนี่ยมันทำให้สะดวกต่อการคั่วนะครับงั้นเมล็ดกาแฟของกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์เนี่ยทุกเม็ดต้องกินได้นะครับทุกเม็ดต้องกินได้เนื่องจากว่าทุกเม็ดเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการที่สะอาดแล้วเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันนะครับรสชาติเหมือนกันรสชาติที่มันจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นดั้งเดิมของหรืออัตลักษณ์ของกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำกาแฟไม่สะอาดนะครับตราบใดที่เราทำกาแฟที่สะอาดเนี่ยรสชาติมันจะตรงตามสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดมอดเม็ดแตกเม็ดหักเม็ดดีรสชาติเหมือนกันนะครับนี่คือคุณลักษณะเด่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านน้ำสิงห์ที่เราได้ทำเรื่องของกาแฟมาจนเรามีขบวนการจัดการแบบนี้นะครับเราได้GIนะครับ มันเป็นมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางมูสาแล้วก็เรื่องของการจัดการเมล็ดนะครับกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงเราจัดการเมล็ดตั้งแต่การเพาะจนมาถึงอยู่ในแก้วกาแฟงั้นทุกกระบวนการเนี่ยนะครับเราจึงได้มาตรฐานของ GI ขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งชี้ว่ากาแฟถ้ำสิงเราควบคุมมาตรฐานนะครับแล้วก็ให้ตรงตามสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่ดีนะครับมันจะตรงตามสายพันธุ์ลักษณะเด่นของมันก็คือมีความเข้มมีความหอมของคาราเมลนะครับสิ่งเนี้ยนะครับที่กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงเราได้พัฒนาขึ้นมาถึงจุดที่เป็นกาแฟ GI นะครับ
1: ครับครับปัจจุบันมีผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์การดื่มกาแฟที่หลากหลายมากนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟถ้ำสิงออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับเช่นเป็นกาแฟดิบแคปซูลชาดอกกาแฟหรือว่าเมื่อสักครู่ผมได้เห็นเป็นลูกอมใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับ
2: คือเราทำกาแฟสะอาดนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากาแฟทุกเม็ดกินได้หมดนะครับไอ้กาแฟเม็ดดีเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำเป็นกาแฟคั่วเพราะว่าเม็ดมันสวยทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่ามันเป็นเมล็ดที่เกิดจากเครื่องสีเวลาสีแล้วเนี่ยมันไปขัดสีทำให้เมล็ดบินนะครับไอ้เมล็ดประเภทเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นกาแฟคั่วบดนะครับเพราะกาแฟคั่วบดนี้ไม่ได้ผู้บริโภคไม่ได้มองถึงรูปลักษณ์หรือกายภาพนะครับคือมองว่าเรื่องรสชาติอย่างเดียวรสชาติของกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟเม็ดหรือกาแฟคั่วบดเนี่ยถ้าเป็นกาแฟที่สะอาดรสชาติเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้กาแฟประเภทเนี้ยเราก็จะเอาไปทำกาแฟดิบกาแฟแคปซูลนะครับแล้วก็ลูกอมกาแฟสดลูกอมกาแฟสดเนี่ยเราใช้น้ำกาแฟเอสเปรสโซ่ของเราเนี่ยไปผสมแต่สิ่งที่เด่นกว่านั้นนะครับเราใช้น้ำตาลมะพร้าวจากชุมชนของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับของตำบลทุ่งคากับของตำบลนาสักเราเอาน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรเรามีความแข็งมีความเด่นในเรื่องของรสชาติมะพร้าวนะครับผมเคยเปรียบเทียบระหว่างมะพร้าวชุมพรกับมะพร้าวที่อื่นอ่ะมะพร้าวที่อื่นความมันสู้ชุมพรไม่ได้นะครับของชุมพรจะมีความหนักแน่นดังนั้นเนี่ยเมื่อเอามาผสมกับกาแฟ GI ของเราเนี่ยงั้นลูกอมกาแฟสดของถ้ำสิงเนี่ยจึงมีความเข้มและความหอมงั้นสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราพยายามต่อยอดขึ้นมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวใบกาแฟนะครับยอดกาแฟอ่อนเนี่ยที่มันเดินยอดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาทำเป็นชานะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ทำเป็นชาแล้วแต่เรามีการต่อยอดเนื่องจากว่าตำบลถ้ำสิงเรามีขมิ้นนะครับขมิ้นเนี่ยในตำบลถ้ำสิงจะขึ้นชื่อนะครับแต่ไม่เป็นที่รู้จักนะครับไม่เป็นที่รู้จักผมได้ทำความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรนะครับว่าเราจะเอาขมิ้นเนี่ยมาผสมในชาใบกาแฟซึ่งทางอุตสาหกรรมก็เป็นตัวช่วยในการที่จะประสานมหาลัยที่นครศรีธรรมราชนะครับให้มาคิดค้นสูตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการคิดค้นสูตรแล้วก็ที่จะให้นำมาเสนอกับพี่น้องในวันต่อไปนะครับอันนี้อยู่ช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับ
1: ครับครับครับก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็หลายท่านน่าจะเริ่มได้กลิ่นกาแฟหอมๆและอยากจะลองชิมกาแฟถ้ำสิงกันบ้างแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะถามคุณนิคมสักนิดครับว่าร้านต่างๆซึ่งเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ของกาแฟถ้ำสิงนะครับอยู่จุดไหนบ้างครับของอำเภอเมืองชุมพรและก็มีการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์บ้างหรือไม่ครับ
2: คือศูนย์จำหน่ายกาแฟถ้ำสิงเรานะครับก็อยู่ที่ตำบลถ้ำสิงตำบลถ้ำสิงก็จะเป็นแหล่งผลิตใหญ่หรือเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตามสถานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดก็คือที่เขามัดสี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของชุมพรเราก็ไปเปิดร้านกาแฟสดถ้ำสิงนะครับท่านก็สามารถที่จะไปนั่งดื่มแล้วก็ชมทิวทัศน์ทะเลท้องทะเลของชุมพรนะครับหรือถ้าท่านนั่งยาวๆตอนค่ำท่านจะได้ชมสตรีทอาร์ตในช่วงพักค่ำได้นะครับบนเขามัดสี่แล้วก็ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็มีร้านกาแฟสดถ้ำสิงอยู่นะครับห้างแมคโคร ก็มีร้านกาแฟสดถ้ำสิงที่ทกสสาขาเมืองแล้วก็ทกสสาขาคุณกระทิงนะครับที่เราเปิดเป็นสาขาร้านกาแฟสดผมเองเนี่ยครับต้องการให้พี่น้องต่างจังหวัดหรือพี่น้องทั่วไปเนี่ยได้มาดื่มกาแฟโรบัสต้า 100% นะครับถ้ำสิงเราจะนำเสนอเรื่องของกาแฟสดโรบัสต้า 100% เราไม่ได้ผสมอาราบิก้าหรือกาแฟอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะบ่งชี้ให้นักดื่มได้รู้ว่ากาแฟโรบัสต้าเนี่ยถ้าเราทำให้มันดีให้มันสะอาดเนี่ยเราสามารถที่จะแข่งขันกับอาราบิก้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะดื่มกาแฟโรบัสต้าเนี่ยให้ท่านมาที่ชุมพรนะครับแล้วในช่องทางที่จะ
1: ออนไลน์
2: เนี่ยนะครับก็มี Facebook ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์เราเพียงท่านพิมพ์ไปที่กาแฟโรบัสต้าถ้ำสิงห์จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ TikTok ทาง Coffee ถ้ำสิงห์ Shopee Lazada มีหมดนะครับแล้วก็ของทางโทรศัพท์มือถือก็0935780281ท่านสามารถที่จะโทรแล้วก็ประสานงานมาได้นะครับ
1: ครับครับได้ฟังเรื่องราวแล้วต้องบอกว่าน่าประทับใจและน่าภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวตำบลถ้ำสิงห์รวมถึงชาวจังหวัดชุมพรของเราจริงๆครับจากความตั้งใจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าแท้โอทอป5ดาวในวันนี้นะครับในช่วงแรกของรายการนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นิคมศิลปศรนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับขอบพระคุณพี่นิคมมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับช่วงนี้รายการเรื่องเล่าชาวปกครองจะพาทุกท่านพักเบรกฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการครับ

0: ครั้งแรกของจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจทุกท่านเที่ยวชมงานใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับงานมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1พบกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ร่วมฟังเสวนาเครือข่ายโคเนื้อเพื่อยกระดับอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญตื่นตาตื่นใจไปกับการประกวดโคเนื้อสายพันธุ์ดีและอิ่มอร่อยกับการแข่งขันทำอาหารเมนูเด็ดจากเนื้อโคขุนคุณภาพเยี่ยมมาร่วมสร้างเครือข่ายและยกระดับโคเนื้อไทยไปด้วยกันวันที่24-25กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นณสวนอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอเมืองชุมพรจัดโดยจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรย้ำอีกครั้งงานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานแล้วพบกันนะครับ
1: ครับมาพบกันต่อครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทาง Facebook Live กับช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองครับในช่วงแรกเราได้หอมกลุ่นกับกาแฟถ้ำสิงไปแล้วนะครับช่วงนี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศเอาใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้ที่ชื่นชอบวิถีปศุสัตว์กันบ้างครับเพราะในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงถึง 15.00 นนะครับจังหวัดชุมพรของเรากำลังจะมีงานใหญ่นั่นก็คืองานมหกรรมโคเนื้อชุมพรซึ่งจะจัดขึ้นณสวนอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอเมืองชุมพรครับไฮไลท์เด็ดของงานคือการจัดประกวดโคเนื้อถึง3ประเภท5รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโคพื้นเมืองหรือโคชนโคลูกผสมบราหมั่นและโคลูกผสมยุโรปพร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากมายเลยทีเดียวครับและเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ทราบรายละเอียดการจัดงานแบบเจาะลึกวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากนายจักรพงศ์มนตรีวัฒน์ปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับท่านปศุสัตว์ครับ
2: สวัสดีครับท่าน
1: เบื้องต้นขอให้ท่านปศุสัตว์ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมโคเนื้อชุมพรในครั้งนี้สักนิดครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในวันที่25กรกฎาคมนี้จะได้พบกับกิจกรรมไฮไลท์อะไรที่ห้ามพลาดกันบ้างครับขอเรียนเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับผมนายจักรพงศ์มนตรีวัฒน์ปศุสัตว์อำเภอเมืองครับวันนี้ก็จะมานำเสนอความหอมกลุ่นของกลิ่นเนื้อโคย่างครับวันที่24เนี่ยเดี๋ยวที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยราคาโคเนื้อเนี่ยมีความผันผวนนะมีปัญหาเรื่องการส่งออกมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มระบบการป้องกันโรคและราคาโคเนื้อโคในตลาดที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนเกิดการพัฒนาและยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเพื่อลดปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำการลดต้นทุนด้านอาหารในโคขุนและยังเป็นเวทีพบปะพูดคุยการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนภาครัฐและภาคเอกชนในทุกภาคส่วนของจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับสำหรับที่มาที่ไปหลังจากมีปัญหาแล้วเนี่ยทางสำนักงานบริษัทจังหวัดเนี่ยก็ดูแลเนี่ยเราก็ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรก็ทำโครงการนะครับเขียนโครงการเพื่อของบพัฒนาจังหวัดชุมพรและได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีพ.ศ.2569ในวงเงิน 674,500 บาทนะครับแล้วก็เรามาจัดงานเนี้ยเพื่อได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์แล้วก็จะได้ให้เกษตรกรแล้วก็ผู้เลี้ยงนักวิชาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะได้มาพูดคุยพบปะเพื่อยกระดับการเลี้ยงให้กับเกษตรกรนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานเนี่ยของวันที่24นะครับกิจกรรมภายในงานมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1วันที่24นี่ก็จะเริ่มด้วยการเสวนาเครือข่ายโคเนื้อนะครับโดยวิทยากร

0: เชี่ยวชาญผู้ประกอบการคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำนะครับและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนนะครับเริ่มวันที่24เนี่ยเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดงานมหกรรมโคเนื้อชุมพรครั้งที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีนะครับและก็9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมเสวนาเครือข่ายโคเนื้อโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนช่วงบ่ายของวันที่24ก็จะเป็นเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารจากเนื้อโคขุนอาหารก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คืออาหารพื้นเมืองทางเราก็กำหนดให้เป็นอาหารเนื้อโคคั่วกลิ้งนะครับและประเภทที่2ก็คืออาหารประยุกต์แล้วแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะคิดดีไซน์ว่าจะออกมาแบบไหนดีนะครับการสมัครนี่ก็จะเป็น5ทีมทีมละ3คนตอนนี้ก็รับสมัครไปแล้วนะครับก็วันนี้คาดว่าน่าจะครบแล้วส่วนกิจกรรมวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับเริ่มตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดโคเนื้อซึ่งมีทั้งหมด3ประเภท5รุ่นนะครับประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นโคพื้นเมืองหรือโคชนเนี่ยนะเป็นเพศผู้อายุ4ปีขึ้นไปคือเป็นวัวชนที่ผ่านสนามมาแล้วมีลักษณะมีตามลักษณะที่ดีก็มันจะมาให้ดูกันว่ามาประกวดกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนที่จะได้รางวัลเป็นโคที่ผ่านการที่ชนเงินแสนเงินล้านมาแล้วนะครับส่วนรุ่นที่2ก็จะเป็นโคลูกผสมบราหมั่น2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้ทั้งเพศผู้เพศเมียเนี่ยอายุ24ถึง38เดือนประเภทที่3ก็จะเป็นโคลูกผสมยุโรปจำนวน2รุ่นนะครับเป็นโคลูกผสมชาโรเล่เพศผู้อายุ24ถึง38เดือนและก็ลูกผสมบิฟมาสเตอร์เพศผู้จำนวนอายุ24ถึง38เดือนนะครับทั้งหมดเนี่ยรางวัลที่1ก็จะเป็นโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่2ก็ 10,000 บาทรางวัลที่3 5,000 บาทและรางวัลที่4 3,000 บาทนะครับครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิม 18.30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรหรือสวทช.ชุมพร FM 100 MHz นะครับและ Facebook Live สวทชุมพรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมราเมศภักดิ์ศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรและท่านปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับแล้ววันนั้นแต่งชุดคาวบอยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทางท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาถแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง2ประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
6: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นคนตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองก็ต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
8: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
7: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรก คือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ยังต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
10: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าไอ้ระบบต่างๆเรื่องการยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
9: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิกิตเศษที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบ.อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
13: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว. โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับทักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ห้องส่งนะครับนะอยู่ที่ห้องส่งครับวันนี้ผมณัฐรณ์ชูเมืองกับรายการแวดวงกีฬานะครับนอกจากผมแล้วนะฮะคุณสวิทย์สมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับทักทายคุณผู้ฟังหลังจากที่2วันที่ผ่านมานะครับตลอดอยู่ข้างนอกนะไปเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของกรมพลศึกษาเมื่อวานซืนก็ไปกับงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026รอบแรกสัปดาห์ที่3กลุ่ม9นะครับที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นครับซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะเราอยู่ที่14ของตารางที่22ของโลกเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไทยแพ้สหรัฐมา3เซตรวดส่วนญี่ปุ่นก็แพ้บราซิลมา1ต่อ3เซตครับเจอกันมาก่อนหน้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบแต่ท้าความก่อนนะฮะเจอกันมา6ครั้งในเนชั่นลีกนะเราแพ้ทุกครั้งเลยทีเดียวนะล่าสุดปีที่แล้วที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะไทยนำก่อน2ต่อ0เซตนะแต่ว่าเอามาแพ้ญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ3เซตนะนะครับเราเคยชนะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในการชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ที่นครราชสีมาตอนนั้นชนะ3ต่อ2เซตในรอบรองชนะเลิศนะครับนะแล้วก็ได้แชมป์เอเชียคราวนั้นในปี2023นะครับคราวนี้แข่งขันกันนะครับมาอีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครับ6ครั้งแพ้กันมานะฮะแพ้รวดเลยทีเดียวครั้งนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งในเนชั่นลีกครั้งที่7ครับผู้เล่นของเราโค้ชออสนะครับกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ส่งทางด้านของพอพันเกิดปราดนะครับกลับมานะเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีพิมพิชาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาอัชรพรคงยศนะครับแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนผู้เล่นสำรองที่รอสับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนันพัฒน์มูลจะคำนัทนิชาใจแสนวิมลรัตนพันธ์นะครับหรือว่าวิศราศรีทะเลิศนะครับก็คอยมาเปลี่ยนในจังหวะนะครับต่างๆนะครับในแต่ละเซตญี่ปุ่นนี่ก็ฟูลทีมนะแมตช์ที่เจอบราซิลก็ชุดนี้แหละนะตัวเดิมๆจำได้ก็มียูคิโกวาตะนะฮะทางด้านของอิชิกาวะนะฮะมายุอิชิกาวะนะครับยูคิโกวาตะเนี่ยมีโยชิโนะซาโตะบอลเร็วจอมเก๋านี่ก็จะเป็นทางด้านของฮารุโยชิมามูระนะครับก็ตัวเก๋าของญี่ปุ่นนะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ปรากฏว่าเราสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกนะเราที่22ของโลกญี่ปุ่นที่6ของโลกรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024นะครับในเซตแรกเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้จริงๆนะญี่ปุ่นชนะไปก่อน25ต่อ15ครับโอ้โหญี่ปุ่นเขาเร็วเขาคมเขาเหนียวมีครบทุกอย่างนะพอเซตที่2เราโค้ชออสแก้เกมด้วยนะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันแต่ไปมาเราก็สู้ได้สูสีแต่ก็แพ้ในช่วงของปลายๆนะครับแพ้21ต่อ25ครับเซตที่3เราแก้เกมด้วยบอลเร็วความแน่นแม่นยำในเกมรุกนะเกมรับที่เหนียวขึ้นนะบอลเร็วที่แม่นยำขึ้นเราชนะญี่ปุ่นครับ25ต่อ22ครับเอาไล่มา1ต่อ2เซตเซตที่4ครับโอ้โหสูสีแต่สุดท้ายเนี่ยพอแต้มที่20อ่ะญี่ปุ่นเขาหนีไปฮะแล้วเขาหนีไป21 23 24 21แล้วไล่มา22 24สุดท้ายญี่ปุ่นปิดแมตช์ได้ชนะเราไป25ต่อ22นะชนะไทยไป3ต่อ1เซตนะครับโอ้เราก็แพ้ไปแต่ก็สู้ได้สนุกนะคุณผู้ฟังนะสู้ได้สนุกไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับนะก็ญี่ปุ่นเขาก็ทั้งเหนียวด้วยนะคมด้วยเหนียวด้วยนะครับลูกที่เราว่าเน้นๆแล้วญี่ปุ่นยังรับได้อ่ะคิดดูฮะนะก็ไม่เป็นไรนะเราได้เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันใหม่นะครับสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้พัก1วันคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้พัก1วันแล้วก็จะกลับมาแข่งขันในนัดที่3นะครับในวันเสาร์นี้ก็หลังจากทานมื้อเที่ยงกันอิ่มอร่อยกันที่บ้านนะครับบ่ายโมงครึ่งนะทานมื้อเที่ยงฟังข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข่าวภาคเที่ยงเสร็จแล้ว 13:30 นครับมาเชียร์ยิปไทยเจอกับบราซิลกันนะฮะงานหนักเหมือนกันนะเจอกับบราซิลเนี่ยแต่สู้ได้สนุกแหละนะเชื่อในความต่อสู้หัวใจนักสู้ของสาวไทยนะขณะที่ญี่ปุ่นก็พรุ่งนี้ได้พักนะครับญี่ปุ่นจะมาแข่งอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับตุรกีนะในวันเสาร์เช่นเดียวกันเวลา 17:20 นนะครับ
คู่อื่นๆที่แข่งกันนะในช่วงเช้าที่ผ่านมาโปรแลนด์อันดับ5ของโลกนะครับเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสหรัฐอเมริกานะทีมที่มีคะแนนสะสมนำอยู่ในขณะนี้นะครับอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็รองแชมป์โอลิมปิกเกมนะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะนัดแรกโปรแลนด์เนี่ยแพ้ตุรกีมา1ต่อ3นะนัดนี้ก็ชนะนะโปรแลนด์ชนะได้3ต่อ2เซตนะครับสูสีนะโปรแลนด์กับสหรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15ต่อ12นะครับโปรแลนด์ก็ขอพนะมีอีก2คะแนนเดิมจากเดิม17นะได้อีก2รวมเป็น19นะแข่ง10ชนะ7แพ้3นะอยู่ที่4ของตารางแล้วนะครับนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าแพ้2ต่อ3เซตก็ได้1คะแนนนะครับมี24คะแนนนะชนะ8แพ้2นำจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับ4ของโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคู่อื่นๆเซอร์เบียชนะบัลกเรียนะครับ3ต่อ0เซตนะครับแคนาดาชนะเบลเยียม3ต่อ1เซตนี่วอลเลย์บอลนะครับขณะที่จีนกับยูเครนแข่งในเวลา 19:30 นาทีแล้วก็เช็กกับเนเธอร์แลนด์นะแข่งกันในเวลา 21:30 นาทีรอเชียร์กันนะครับนะฮะตอนนี้คะแนนสะสมของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็ยูเครนบัลกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสและไทยนะครับก็ไม่ได้ผ่านรอบควอลิฟายนะไม่ได้ติด1ใน8แล้วนะรอบไฟนอลแข่งกันที่มาเก๊านะครับยูเครนบัลกเรียโดมินิกันฝรั่งเศสแล้วก็ไทยไม่ได้ผ่านเข้าไปแน่นอนก็คงจะแข่งให้ครบนะครับยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDDMICV Cup นะฮะครั้งที่6นะครับมี4ชาติเข้าแข่งขันนะครับแข่งกันเดือนหน้า 7-9 สิงหาคมนะครับทางด้านของคุณพันกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวกันนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล BYDDMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับแล้วก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คือคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะร่วมแถลงข่าวซึ่งการแข่งวอลเลย์บอล BYDDMI CV ครับครั้งที่6เนี่ยแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องวัน31นะครับมีทีมที่เข้าแข่งขัน4ประเทศนะครับอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยนะครับซึ่งการแข่งขันเริ่มนู่นแล้วครับ7สิงหาคมนะนะรอก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะนะก็รอเชียร์กันแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทางช่องวันนะครับคุณพลกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็กระทรวงนั้นก็บอกอย่างที่บอกนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาเรื่องของกีฬาในทุกระดับนะครับแล้วก็พวกกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจนะยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยนะครับกระทรวงสนับสนุนนะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬาแล้วก็บุคลากรการกีฬาแล้วก็ยกระดับการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรชัยบางอย่างก็บอกว่าที่ผ่านมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาวอลเลย์บอลของชาตินะครับแล้วก็วอลเลย์บอลในทุกมิตินะครับนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินการจัดการแข่งขันการสร้างมาตรฐานการสร้างฐานแฟนเรื่องของวอลเลย์บอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าได้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพ CV Cup นะก็นอกจากจะเป็นการค้นหาทีมที่ดีสุดของอาเซียนแล้วนะครับจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิกด้วยนะครับก็สร้างเวทีให้กับนักกีฬาได้มีศักยภาพแล้วก็มีสนามในการแข่งขันเพื่อต่อยอดในระดับเอเชียและระดับโลกด้วยนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพิชัยก็กล่าวเชิญชวนนะครับนะขอเชิญชวนให้คนมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวมาเชียร์นะครับแล้วก็บินยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับส่วน BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะประเภททีมชายสนามแรกในแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับ 15-19 กรกฎาคมสนามที่2ที่อินโดนีเซียนะครับ 22-26 กรกฎาคมนะครับประเภททีมหญิงเนี่ยสนามแรกนะครับเวียดนามนะครับ 31-2 สิงหาคมนะ 31 กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนามที่2ที่ไทยเนี่ยแหละครับนะครับ 7-9 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับจากวอลเลย์บอลเป็นไปติดตามเรื่องของกีฬาทางน้ำบ้างนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แถลงข่าวในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไทยได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านของพลตำรวจทางด้านของพลตรีด็อกเตอร์ถนนแสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็มีโค้ชติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์
โทสกุลเลขาธิการสมาคมร่วมแถลงข่าวนะครับวันนี้ที่โรงแรมเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับก็ไทยนะจะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียและก็สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมนะครับกีฬาทางน้ำมีกีฬาอะไรบ้างนะมีกีฬาอะไรบ้างที่จะแจ้งให้ทราบนะก็มีว่ายน้ำนะครับกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำนะครับซึ่งใช้สนามสถานที่แข่งขันก็คือว่ายน้ำแข่งกันที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกระโดดน้ำกับว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมินะครับที่เอแบกบางนาส่วนโปโลน้ำนะครับแข่งกันที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแข่งขันนี่ไม่ใช่กันทีมมากันน้อยๆนะมากัน34ชาตินะคุณผู้ฟังครับกีฬาทางน้ำเนี่ยเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะครับ34ชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาแข่งขันกว่า 1,226 คนนะทีมนักกีฬาอีก332คนนะเจ้าหน้าที่ทีมนะครับโอ้ยิ่งใหญ่นะครับมาแล้วผมมีอย่างที่บอกกีฬาจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีสปอร์ตทัวริซึมเข้ามาอีกนะครับท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะมาแล้วมาเที่ยวมาเชิญมาเค้าเรียกว่าอะไรมาเที่ยวแล้วมาจับจ่ายในประเทศไทยด้วยนะคนมาถึง 1,200 คนคิดดูนะฮะแล้วก็เราเนี่ยนะเป็นความภูมิใจแหละทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็บอกว่าการที่เราได้จัดในรอบ10ปีนะฮะที่เราได้จัดกีฬาทางน้ำเนี่ยเอเชียนอีดกรุ๊ปเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพนะในการจัดการแข่งกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานเรามีสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานบุคลากรระบบการจัดการแข่งขันที่สามารถรองรับนักกีฬาและก็ผู้แทนจากต่างประเทศนานาประเทศได้ทั่วเอเชียเลยนะครับนะแล้วก็เวทีนี้ก็สร้างนักกีฬาแล้วครับสร้างนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาต่างๆนะครับเพื่อมานะสร้างประสบการณ์แล้วก็มาสนับสนุนในสู่ทีมชาติต่อไปนะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬานะเข้าสู่ในระดับเอเชียระดับเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมแล้วก็เวทีระดับโลกนะครับนี่คือการแข่งขันที่นอกจากการแข่งขันในการยกระดับนักกีฬาแล้วนะครับกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นที่เราเป็นเจ้าภาพก็เสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางของการแข่งกีฬาระดับนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬาทางน้ำว่ายน้ำมากขึ้นนะครับนะซึ่งสมาคมถึงสหพันธ์กีฬาทางน้ำแห่งเอเชียนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักนะอย่างปตท.จำกัดมหาชนไทยออยล์จำกัดมหาชนแล้วก็ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับก็นะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็รอติดตามกันนะครับกีฬาทางน้ำครั้งที่12นะAsian Age Group Championship 2026รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะกีฬาทางน้ำเราเนี่ย10ปีแล้วกลับมาจัดที่เรานะก็น่าชื่นชมและก็น่ายินดีนะรอเชียร์กันนะครับยังอยู่ที่กีฬาทางน้ำนะทั้งกีฬาทางน้ำเหมือนกันนะครับเรื่องของกีฬาทางน้ำต้องพูดคุยกันหน่อยนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งขันเรือสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดเขื่อนรัชประภานะครับเป็นสนามประชันฝีมือนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศนะครับในการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะครับมุ่งสร้างนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ขยายฐานนักกีฬาไทยพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาตินะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดการอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับมีแข่งขันกัน3ประเภทนะครับออฟจิมิตเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็2ก็คือ ILCAC นะครับเรือใบขนาดเล็กเล่นใบคนเดียวนะครับอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศและ3 ILCA6 เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศนะครับแล้วก็การแข่งขันเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจัดการแข่งขัน3ประเภทนะครับได้แก่ก็คือ Optimist เรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็ ILCA 4 6นะฮะเรือใบขนาดเล็กแล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่แล้วก็การแข่งขันในประเภท Fast Eastครั้ง 28R นะฟาอี 28R เรือใบประเภท 4-6 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้
ประชันฝีมือนะครับทดสอบศักยภาพแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนราชประภานะครับสวยงามมากนะเขื่อนต้องบอกว่าทั้งไอหมอกสายท้องฟ้าภูเขาไอหมอกแล้วก็แม่น้ำนะต้องบอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะนะครับสีมรกตนะครับท้องฟ้าสีครามมาปะทะกันนี่นะแล้วก็พื้นของภูเขาสีเขียวเป็นเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยใช่ไหมเขื่อนราชประภาสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆใครได้ไปนะครับซึ่งในการแข่งขันรายการนี้นะก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาเล่นเรือใบนะได้หาประสบการณ์นะครับทดสอบฝีมือด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็

กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยนะเป็นกีฬาเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นเรือใบทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะครับการแข่งขันนะครับก็ต่อยอดกันนะครับต่อยอดกันแล้วก็เราได้มีนักกีฬาเรือใบนะซึ่งได้การสนับสนุนนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะครับรอบพื้นที่เขื่อนนะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติและก็นานาชาติอีกต่อไปนะครับจากเรือใบนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับมาที่เทนนิสบ้างนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับก็นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกในประเภททีมหญิงรายการ2026 Billie Jean King Cup by Greenwich Playoff World Group ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โอ้งานหนักงานใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าปลายปีนะครับเรามีเวลาที่จะฝึกซ้อมเก็บความแข็งแกร่งของร่างกายนะเพราะว่าเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เขาเหนือกว่าเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องสู้เต็มที่แล้วครับ21-22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะฮะเราจะได้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แข่งขันกัน5คู่นะครับเดี่ยว2คู่นะครับแล้วก็มีคู่1คู่แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นเดี่ยวสลับมือนะครับชนะใน3ใน5นะจะผ่านเข้าสู่เวิลด์กรุ๊ปนะทีมแพ้ก็อยู่ในกรุ๊ป1นะครับแล้วก็รอเชียร์สาวไทยกันนะครับแล้วก็นี่คือการแข่งขันของนักกีฬาไทยซึ่งนะสมาคมลอนเทนนิสนะครับกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ฮะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะพัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับอัญชิสาชันทะนะครับทัศพรนาคหล่อนะเพียงทานผลิตพืชกมลวันยอดเพชรนะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเรานอกจากไปแข่งขันแล้วเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินสายไปแข่งขันนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ก้าวสู่เวิลด์กรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ของสาวไทยซึ่งเรารอคอยนะครับเรารอคอยถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าชั้นสูงกว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะเราไม่กลัวผมเชื่อว่าเราก็ไม่กลัวนะรอเชียร์กันนะครับรายการนี้นะเราเพิ่งผ่านมานะในการรอบเอเชียโอเชียนะที่อินเดียที่ผ่านมาเราผ่านการเพลย์ออฟมาแล้วด้วยนะครับเข้ามาถึงรอบเวิลด์กรุ๊ปเนี่ยนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเชียร์สาวไทยกันนะฮะนู่นนะ21-22พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะเตะกันทั้งหมด4คู่เริ่มตั้งแต่10-12กรกฎาคมคืนนี้เลยไหมล่ะคืนนี้ตี 3นะครับก็คืนนี้ตี 3นะใครเป็นแฟนฝรั่งเศสก็รอเชียร์กันใครเป็นแฟนโมร็อกโกนะก็รอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับตี 3นะถ่ายทอดสดในช่องทางของโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็หมายความว่าช่องทีวีดิจิตอลหมายเลข29ดูได้นะดูได้ดูเชียร์ได้นะครแข่งกันที่สนามเจลสเตเดียมนะซึ่งเป็นสนามกลางนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเคลียร์เอ็มบัปเป้แหละตัวเก่งของทีมนะครับเพิ่งยิงจุดโทษล่าสุดใช่ไหมเอาชนะปารากวัยอ่ะนะฮะยิง7ประตูไปแล้วนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกอ่ะเท่ากับเออร์ลิงฮาลันแล้วก็ตามหลังเลโนเมสซี่แค่ลูกเดียวเมสซี่ยิงไป8ประตูแล้วนะครับเป็นดาวซันโบทัวร์นาเมนต์อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนเอ็มบัปเป้กับฮาลันตามมานะครับตามมาส่วนยิงโดยรวมเนี่ย19ประตูไปแล้วนะก็ลุ้นตามหลังเมสซี่อยู่นะครับคนอื่นๆของฝรั่งเศสนะฮะลูกทีมของเดชองเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะทางด้านของกองแอลเลียงดาบิโออุสมานเดเมเล่นะฮะแนวรุกทางขวายังอยู่นะครับไมเคิลโอลิเซ่คนนี้เนี่ยโอ้โหหักขวาแล้วยิงด้วยซ้ายนะครับโอ้โหคมกริบอ่ะนะแล้วก็มีท่านคาริยันเอ็มบัปเป้กับทีมนะครับลูกัสดีนวิลเลียมซาลิบาลนะครับเก่งลูกโด่งนะครับก็นี่คือฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนะฮะลูกทีมของมูฮัมหมัดวาบี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่า
ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนะครับนะ

0: นักเตะอย่างอิสมาเอลซาบารีเนี่ยนะครับบราฮิมดีอาสเนี่ยครับเพลย์เมกเกอร์ของทีมนะล่าสุดนัดที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนี่2แอสซิสต์นะนะครับแล้วก็มีนักเตะหลายคนแหละนะที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญของโมร็อกโกที่ถือว่าใครก็บอกว่าเป็นรองแต่ว่าถ้าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลโลกนะครับอาร์เจนตินากว่าจะผ่านอียิปต์ได้ก็เหงื่อได้ออกทุกรูขุมขนนะเล็บกองเชียร์หมดตั้ง10เล็บอะนะครับถ้าการไปกัดเล็บเท้าได้ก็คงหมดนะกองเชียร์นะกว่าชนะได้เนี่ยครับฟุตบอลลูกกลมๆนะ11คนเท่ากันเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้รอเชียร์นะครับผมจับตานักเตะคนนึงของโมร็อกโกอยู่นะซูเฟียนซาคิมีนะคนนี้ก็ถือว่ายิงเก่งนะคนนี้ซูเฟียนราคิมี่นะแนวรุกนะน่าจะเก่งอยู่นะครับคู่อื่นๆก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับนะครับสเปนกับเบลเยียมนอร์เวย์กับอังกฤษอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สลับวันกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครเป็นแฟนฟุตบอลโลกอยากร่วมกิจกรรมกับจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันถ่ายทอดสดขออภัยนะผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ทางด้านของจัสมินนะครับร่วมกับโมโนแม็กนะครับโมโนนะฮะจัดให้จัดกิจกรรมนะกับแฟนฟุตบอลนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะในoutdoor นะในกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับเปิดพื้นที่สีเขียวให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลโลกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะฮะบริเวณลานตัวหนอนนะครับวันที่12เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่อาร์เจนตินาหรือสวิตเซอร์แลนด์นะได้เชียร์ได้เชียร์กันนะครับแล้วก็ไปได้ทำกิจกรรมกันนะครับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ไปเชียร์กันมีจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็เจอกับนักฟุตบอลเจอกับทางด้านของคอลัมนิสต์นะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยไปวิเคราะห์เกมแล้วก็เล่นเกมนะโอ้โหเล่นเกมเนี่ยก็สำคัญเลยมีของแจกที่ระลึกมากมายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปเชียร์กันไปออกกำลังกายกันไปวิ่งกันให้สนุกนะที่สวนรถไฟวิ่งเสร็จแล้วนะจิบน้ำเย็นๆแล้วก็มานั่งเชียร์ฟุตบอลกันนะครับ6:30 น.ถึง10:00 น.ที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนะครับวันที่12กรกฎาคมนะไปชมและก็ไปเชียร์กันนะครับส่วนตรายูไนเต็ดครับทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรนะครับก็บอกว่าทางด้านของตรายูไนเต็ดไม่สามารถลงเล่นไทยลีก2ได้ฮะกลับไปสู่ทางด้านของสมิโปรใหม่นะเพราะว่าคลับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับตรายูไนเต็ดนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐแม่สอดนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัฐแม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจด้านอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivityทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเราจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทั้งอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จะตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปปริญญาขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันที เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสารวิทยา1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสารวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 นตัวเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2-0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้เนี่ย จากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราไสยนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbichรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่เวิลด์กรุ๊ปส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cupทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขนาดเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงข้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีแล้วได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโหยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อโมอบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.หึอะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดยังดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฝันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อไม่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายี่รวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรือนยืนกัดกรามเยรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกนี่แกบ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกเหมือนลองเรือนพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือเยรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมเยรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

ให้รวยกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายครอบครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโยโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นยายรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นบันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเออเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้แต่ถามคนน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกยายรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซ่อกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาโหยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามาเยรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงเล่นผ่านหน้าบ้านเยรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงจรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นหลานสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเขละไปหน้าบ้านยาหวยแม่สุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โ ดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็9 กรกฎาคม 2569สุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะครับคืนวันพฤหัสเจอกัน2ชั่วโมงเลยหลังข่าว3ทุ่มยาวไปถึง4ทุ่มพักข่าวแล้วต่อไปถึง5ทุ่มเลยนะคืนนี้2ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านก็จะมาเป็นวิทยากรนะครับหลายท่านบอกว่าชอบสไตล์การจัดรายการของคุณหมอมะกอนนะก็ชัดเจนดีตรงไปตรงมาดีนะแล้วก็มีมุกมีหามีลูกของลูกหาด้วยนะแล้วก็ยังสามารถชมทาง Facebook Live ที่คุณหมอออกอากาศคู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีใครที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะอาจจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะครับแฟนคลับก็ติดตามฟังทางวิทยุนะแล้วก็ไปดูในงานต่างๆนะที่อภัยภูเบศรจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์อาก็มักจะมีส่วนร่วมในการที่จะนำความรู้ต่างๆมาบอกมากล่าวกันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ได้งีบบ้างยังอาจารย
4: ์ยังไม่ได้งีบเลยค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับงั้นต่อเลยครับเตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราคืนนี้เชิญครับ
4: ข่าวนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเถาองุ่นป่าค่ะ
3: เป็นพืชตัวหนึ่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ชื่อมันคือเถาองุ่นป่าเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเป็นตัวดูแลข้อต่อกระดูกค่ะ
3: โอ
4: ้
3: ผมก็ไม่ค่อยคุ้นตัวนี้นะอาจารย์ไม่ยังไม
4: ่คุ้น
3: ฮะจริงๆเหรอ
4: เดี๋ยวถ้าบอกชื่ออีกชื่อหนึ่งก็จะรู้จ
3: ักแสดงว่ามันมีชื่ออื่นด้วยแล้วก็ชื่ออื่นเนี่ยจะคุ้นมากกว่าเถาองุ่นป่าโอ้มันตัวนี้สรรพคุณเด่นมันคือ
4: ดูแลข้อต่อค่ะ
3: ดูแลข้อต่อพวกข้อเท้ากับหัวเข่าอะไรหัวไหล่ข้อศอกอะไรเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้โอเคเอาแล้วผู้ฟังคงสนใจแล้วเอ๊ะตกลงไอ้เถาองุ่นป่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
4: ค่ะเถาองุ่นป่านะคะก็คือเป็นพืชวงองุ่นนะคะมีการใช้แพร่หลายในทางการแพทย์แผนโบราณนะคะในการช่วยบำรุงสุขภาพข้อต่
3: อ uh-huh.
4: รวมถึงกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการศึกษาสนับสนุนนะคะที่เป็นงานวิจัยว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพข้อต่อ
3: oh.
4: นะการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งในสัตว์ทดลองนะคะในหนูนะคะแล้วก็รวมถึงมีการศึกษาในมนุษย์หรือในคนแล้วด้วยนะคะโดยฤทธิ์หลักๆเนี่ยจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบนะคะมีฤทธิ์ลดการบวมของข้อนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการทำลายผิวข้อหรือว่ากระดูกอ่อนนะคะอย่างเช่นเวลาคนเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเวลาเดินแล้วเสียว แป๊บอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการเสียดสีกันของตัวผิวข้อกระดูกอ่
3: อ
4: นนะของตัวข้อเข่านะคะแล้วก็การศึกษาในคนที่ปวดข้อเนี่ยก็พบว่ามันช่วยลดอาการปวดข้อลดอาการข้อฝืดแล้วก็ทำให้การใช้งานของข้อเนี่ยมันสมูทแล้วก็ดีขึ้นค่ะ
3: โอ้น่าสนใจนะมันช่วยให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อหรือยังไงจ๊ะ
4: น้ำหล่อเลี้ยงนี่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าที่แน่ๆมันลดการอักเสบค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อลดการอักเสบไม่แน่นอนลดอาการปวดข้อด้วยลดอักเสบด้วย
4: ค่ะคือมันเหมือนมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาติก็คือสเตียรอยเนี่ยยาสเตียรอยที่คนเคยได้ยินกันนะคะ
3: ครับ
4: มันเป็นเหมือนยาผีบอกนะก็คือหมายความว่าใครหาโรคอะไรไม่เจอก็คือ
3: ให้กิน
4: แพ้อักเสบอะไรเงี้ยกินแล้วก็จะแบบว่าหายปวดหายอะไรเงี้ยนะคะเดินเหินคล่องไม่อักเสบเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาลดบวมลดอักเสบลดการแพ้นะคะแต่ว่าค่ะ
3: ต่อ
4: แต่ว่าสเตียรอยสังเคราะห์ที่เรารับเป็นยาเคมีเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพในระยะยาวค่ะเพราะว่าการใช้ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลทำให้กดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลตามธรรมชาติของร่างกายค่ะคอร์ติซอลเนี่ยจริงๆมันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมี
3: มันต้องมีเครียดอยู่แล้วใช่ครับใช
4: ่คือจริงๆมันเป็นฮอร์โมนของการอยากมีชีวิต
3: ต่อสู
4: ้นะคะก็คือเหมือนกับว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงที่เราตื่นนอนนะคะก็คือเป็นตัวปลุกให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นไปทำงาน
3: สู้ชีวิตต่อไป
4: ใช่ค่ะ
3: มีพลัง
4: แต่ว่าระดับมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะเมื่อยามฟ้ามืดถ้าคนที่เครียดต่อเนื่องระดับคอร์ติซอลไม่ลดเนี่ยมันก็จะหลับไม่ลงนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคอร์ติซอลเลยอย่างเช่น คนที่กินสเตียรอยมานานๆแล้วอยู่ๆไปหยุดเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันก็จะเปรี้ยไปเลยจะไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เบาหวานความดันคุมได้ไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทำให้กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อรีบและกระดูกพุนได้เมื่อใช้ต่อเนื่องในระยะยาวค่ะ
3: โอ้นี่ผมกำลังจะเดาเลยนะว่าไอ้ตัวเถาเถาวงุ่นป่าเนี่ยถ้าหากว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีคำว่าเถาด้วยป่ะอาจารย
4: ์มีคำว่าเถา
3: ผมน่าจะรู้แล้ว ผมน่าจะรู้แล้วอาจารย์ว่าคืออะไรอ่ะ
4: จะเฉลยเลยไหม
3: ผมเดาว่าเถาวันเปลี่ยงอาจารย์ใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่หรอมีคำว่าเถาด้วยหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังกันไปก่อนเน
3: า
4: ะเดี๋ยวจะเฉลย
3: ทีหลังโอเคโอเคต่อ
4: ค่ะซึ่งก็คือสารเถาตัวเนี้ยนะคะเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีพิษกับร่างกายไม่มีผลข้างเคียงแบบสเตียรอยสังเคราะห์นะคะแต่ว่าฤทธิ์ในการลดการอักเสบมันก็จะอาจจะไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือมีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนสเตียรอยอยู่มันมีสารตัวนั้นที่ชื่อว่าคีโตสเตียรอยคือจริงๆมันเป็นคล้ายๆฮอร์โมนพืชอ่ะคือคนเนี่ยมีฮอร์โมนใช่ไหมคะพืชมันก็มีฮอร์
3: โมน
4: เล่น
3: เหมือนกัน
4: ใช่คือทำให้มันโตให้ทำให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการศึกษาในหนูที่เขาฉีดสารตัวนึงที่ทำให้หนูเนี่ยเกิดโรคข้อเข่าเสื่
3: อ
4: มนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะการเสื่อมของตัวกระดูกอ่อนแล้วก็การอักเสบของข้อเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับโรคข้อเข่าเสื่อมของมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยาแล้วก็กลุ่มที่ได้ไอ้เจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยนะคะก็พบว่าตัวกลุ่มที่ได้เถาองุ่นป่าเนี่ยสามารถที่จะลดอาการปวดนะคะแล้วก็หนูเนี่ยมันทำให้มันสามารถลงน้ำหนักขาหลังได้ก็คือคนที่ปวดเยอะๆค่ะเวลาเขาเดินเขาลงน้ำหนักเนี่ยความปวดอ่ะมันทำให้เขาไม่อยากที่จะลงน้ำหนักทำให้โครงสร้างร่างกายเขาผิดแปลกไปถ้าเราเคยสังเกตคนที่แบบปวดขาเยอะๆปวดเข่าเยอะๆเนี่ยเขาจะเดินยังเดินกระเพกเพราะว่าเขามีข้อจำกัดในการลงน้ำหนักของขานะคะแล้วก็การตรวจทางเขาเรียกว่า ทางรังสีทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พบว่าการทำลายของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะรวมถึงการสูญเสียสารที่เรียกว่าโปรติโอไกลแคนจริงๆสารตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำเลี้ยงข้อนะคะก็คือมันถูกทำลายน้อยลงนะคะแล้วก็เยื่อบุข้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบวมเมื่อได้รับเถาวัลย์หุ่นป่าแสดงให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ชะลอการเสื่
3: อม
4: ของข้อในสัตว์ทดลองนะคะในระดับโมเลกุลเนี่ยคือในระดับเลือดเขาก็เพราะว่ามันลดการสร้างสารก่ออักเสบนะคะก็คือเป็นลดสารอักเสบในเลือดเช่นพวกทูเมอร์ไนโคซิสแฟคเตอร์อัลฟาอินเตอร์ลีคิน1เบต้าอินเตอร์ลีคิน6อะไรต่างๆคือมันเป็นสารอักเสบในคนก็เจอนะคะในหนูก็เจอได้แล้วก็มันลดลงนะคะแล้วก็ไปลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นเอนไซม์คอกซ์2อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีกลไกคล้ายๆยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซดนะคะเพราะว่ามันทำให้การสร้างพวกโพสตาแกนดินที่เป็นสารอักเสบในข้อเนี่ยลดลงข้อก็เลยอักเสบลดลงนะคะแล้วก็ไปลดสารเอนไซม์ที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับหมายก็ว่าลดการทำลายคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนไทป์2ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกระดูกอ่อนไม่ให้โครงสร้างของกระดูกอ่ะมันถูกทำลายนะคะก็คือมันช่วยรักษาปริมาณคอลลาเจนอ่ะในข้อได้ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่านะคะแล้วก็ยังไปมีผลเกี่ยวข้องกับการยับยั้งวิถีสัญญาณที่จะไปตุ้นจะไปกระตุ้นการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวการศึกษาในหนูอีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำการตัดกระดูกหนูนะคะอันนี้ไม่ได้ไปอ่านว่าเขาตัดส่วนไหนน่าจะขาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็จะดูว่ามันจะซ่อมแซมกระดูกได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้หนูเนี่ยถูกการตัดกระดูกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่าตัดกระดูกออกแล้วก็ให้ตัวเถาวัลย์หุ่นป่าเข้าไปนะคะก็พบว่ามีการสร้างของตัวกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่โดนตัดกระดูกเหมือนกันแต่ไม่ได้รับไอ้เจ้าพืชต้นนี้นะคะและยังมีการศึกษาในหนูข้ออักเสบเรื้อรังที่มีลักษณะของภูมิคุ้มกันเพี้ยนลงข้อก็คือคล้ายๆกับโรครูมาตอยในมนุษย์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มหนูที่ได้สารตัวเนี้ยเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยมีความรุนแรงของโรคข้ออักเสบลดลงการบวมของอุ้งเท้าลดลงการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นเอาหนูไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าการทำลายของกระดูกอ่อนการกร่อนของกระดูกก็ดีขึ้นก็คือลดลงอ่ะนะคะแล้วก็การหนาตัวของเยื่อบุข้อที่เป็นแบบการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือทำให้หนูเนี่ยที่ได้รับเจ้าเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยมันมีโครงสร้างของข้อที่คงสภาพดีไว้ได้ไม่ถูกทำลายโดยการอักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันที่มันจะลงข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ลดการผิดรูปของข้อนะคะอย่างโรครูมาตอยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้โรคมันดำเนินไปเรื่อยๆมีการอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกินข้อก็คือทำให้ข้อผิดรูปข้อผิดรูปก็คือทำให้ข้อพิการก็จะใช้งานไม่ได้นะคะ
3: ครับ
4: แล้วเขายังพบว่าในหนูที่ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยยังมีค่าเลือดดีขึ้นด้วยค่ะเช่นค่าฮีโมโกลบินนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ค่าการอักเสบESR เนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือพืชตัวนี้นะคะ
3: ค
4: แล้วก็เหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดคงเม็ดเลือดขาวที่มันสูงขึ้นจากการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลงสู่ค่าปกติค่ะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นการศึกษาในหนูการศึกษาในคนเนี่ยเขาทำในผู้ชายสุขภาพดีนะคะทำในคนสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ามีอาการปวดข้อจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะคะเอามา29คนอายุระหว่าง20ถึง46ปีแล้วก็ให้ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ย 3,200 มิลลิกรัมต่อวัน 3,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะติดต่อกัน 8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะ
3: ครับ
4: ก็พบว่าเขาใช้แบบประเมินของคนข้อเข่าเสื่อมนะเวลาเอามาประเมินก็คือจะประเมินด้านความปวดความฝืดของข้อการใช้งานของข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเอาแบบประเมินในข้อเข่าเสื่อมมาประเมินในคนที่ปวดข้อจากการออกกำลังกายหนักนะคะก็พบว่าเมื่อกินไปได้2เดือนเนี่ยคะแนนความปวดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงประมาณ 31% ก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนกินนะคะความฝืดของข้อลดลงนอกจากปวดลดลงแล้วข้อฝืดลดลงด้วยค่ะแล้วก็การใช้งานของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับทั้งคนที่มีปัญหาข้อเสื่
3: อม
4: ปวดข้ออักเสบจากการใช้งานหรือการออกกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ในด้านความปลอดภัยเนี่ยกินมา2เดือนเนี่ยวันละ 3,200 มิลลิกรัมก็ไม่พบความผิดปกติของอะไรทั้งความดันที่ประจอนค่าเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยในการศึกษานี้นะคะการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทำในคนไข้จำนวนไม่เยอะมากคือ7คนเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาย้อนหลังคือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะไขกระดูกบวมน้ำของตัวกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งถูกวินิจฉัยด้วยการยืนยันจากผล MRI นะคะแต่ว่ากลุ่ม7คนเนี่ยทั้ง7คนจะได้รับยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซดด้วยเป็นเวลา10วันเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันเพราะว่าเขาจะปวดเยอะนะคะแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นวันละแค่500มิลลิกรั
3: ม
4: แต่ว่าการศึกษานี้เขาใช้ร่วมกับพืชอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่พบในเมืองไทยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ค่ะจาก8เต็ม10เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2เต็ม10ค่าเฉลี่ยความปวด
3: โอ
4: ้
3: ลดออกมาเยอะ
4: แล้วก็การทำงานของข้อเข่าเนี่ยที่ว่ามันบวมอ่ะนะคะก็ดีขึ้นจาก25โดยเฉลี่ยนะคะเป็น36คะแนนคือดีขึ้นคะแนนดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขายังมีการ MRI สอบทวนเหมือนกับว่าส่งไป MRI อีกหลังจากที่กินมา12สัปดาห์3เดือนเนี่ยก็พบว่ามันบวมลง
3: ลดลง
4: บวมลดลงใช่ค่ะไอตัวไขกระดูกที่มันบวมอ่ะตรงหน้าแข้งอ่ะมันบวมลดลงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการอักเสบที่ลดลงสอดคล้องกับคะแนนประเมินข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยคือมันมีข้อมูลว่ามันมีสารหลายตัวนะคะสารกลุ่มฟีนอลิกสารกลุ่มคีโตสเตียรอยที่พูดมาก่อนหน้าซึ่งมันจะมีผลค่อนข้างดีมากเลยในการลดการอักเสบรวมถึงมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกระดูกการสร้างคอลลาเจนและการสะสมแร่ธาตุในตัวเนื้อกระดูกนะคะแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้อยากจะรู้หรือยังคะว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: มันคือ
3: ท่านอะไรเถาวัลย์หุ่นป่าเนี่ยทีแรกผมคิดว่าเถาวัลย์เปลี่ยงแน่เลยไม่ใช่นะ
4: มันคือต้นเพชรสังฆาตค่ะ
3: หรอ
4: เพชรสังฆาตใช่ค่ะ
3: มันมีผลเป็นเหมือนองุ่นเหรออาจารย
4: ์มันคือพืชตระกูลองุ่นค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อมันเป็นพืชตระกูลองุ่น
4: ใช่ค่ะ
3: คือเพชรสังฆาตนี่เอง
4: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wild grapes ก็คือแปลว่าองุ่นป่า
3: โ
4: อ้ใช่ค่ะคือมันเป็นพืชตระกูลองุ่นแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยได้ยินสารที่ชื่อว่าเลสเวอร์ลาเทลอ่ะ เคยได้ยินไหมคะที่มันพบในพวกไวน์แดง
3: อ
4: ะไรเนี่ยมันเจอในเพชรสังฆาตด้วยนะคะ
3: เหรอ
4: ใช่
3: ที่ผมไปเซิร์ชหานะไม่เจอนะไม่หาไม่เจอว่าเป็นเพชรสังฆาตนะ
4: ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็คือเรียกให้คนสนใจ ให้คนอยู่ฟังจนจบ
3: โอเค
4: ทีนี้ก็มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
3: ครับ
4: ก็เป็นของคุณขวัญวิไลนะคะคุณขวัญวิไลเนี่ยเป็นแฟนคลับอภัยภูเบศเป็นแฟนคลับดร.ต้อมนะคะก็แกก็มาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยในปีล่าป ีเนี้ย
3: เนี่ยล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับผม
4: แล้วก็วันนี้ก็เลยโทรไปสัมภาษณ์แกด้วยตัวเองนะคะเพราะดร.ต้อมขอเบอร์ให้หนูโทรไปสัมภาษณ
3: ์
4: ก็เป็นการใช้เพชรสังฆาตในการแก้ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมซึ่งคุณกวนวิไลอนุญาตให้เอามาเผยแพร่นะคะก็แกอายุ69ปีค่ะณปีนี้นะคะก
3: ็
4: คือเกือบปี2500นะคะปี69ก็อายุ69ปีนะคะแล้วก็อาชีพพายเรือเก็บผักบุ้งขาย
3: นะคะโอเคโอเค
4: ตอนอายุ67ปีเนี่ยเดินแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าก้าวขาแล้วเสียวเข่ามากนะคะแป๊บแล้วก็เจ็บมากทุกครั้งที่เดินก้าวนะคะ
3: บ
4: างครั้งเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินเช่นเวลาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมากจนต้องเลิกเก็บผักบุ้งอ่ะนะคะ
3: ทำไม่ไหวแล้วทำงานจะไม่ไหวแล้วครับผม
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเดินแล้วเจ็บเสียวแป๊บนะคะหมอก็เอ็กซเรย์ก็โอเคชัดเจนเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะด้วยอายุด้วยอะไรแล้วก็กระดูกหลังก็เสื่อมนะคะก็ให้แคลเซียมนะคะให้วิตามินดีมากินนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าให้ลงคิวรอผ่าข้อเข่าไว้เลยเพราะว่าคิวมันยาวนะคะแล้วแกก็เป็นเยอะนะคะทีนี้ปี67เนี่ยแกฟังรายการวิทยุนะคะก็มีวิทยากรมาออกเนี่ยแหละก็ให้ข้อมูลเรื่องเพชรสังฆาตนะคะแกก็สนใจแต่ว่าตอนนั้นแกเดินเหินก็ยังไม่สะดวกก็แบบจะโทรทางอะไรอย่างนี้ก็ทำไม่เป็นอย่างเงี้ยคนแก่นะคะก็ตัดสินใจทนนะอดทนมาเกือบปีนะคะแบบทนปวดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อที่งานเมืองทองปีที่แจกไอ้หนังสือเบาหวาน
3: อ
4: ่ะก็ปีประมาณปี67นะคะซื้อไปเลย30กระปุก
3: ซื้อเพชรสังฆาตไปเลย30กระปุก
4: ถามย้ำเลยนะว่าจริงไหมแกบอก
3: แกกักกินแบบว่าคืองี้มันหาซื้อยากบางทีเราก็เข้าใจว่าหาตัวแทนจำหน่ายยากแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่เคยสะดวกก
4: ็ทำไม่เป็นทำเบาหวานอะไร
3: เออก็เลยซื้อทีเดียวแล้วเอ้า30กระปุกเลย
4: ใช่คือครั้งแรกที่แกซื้ออ่ะคือหนูแบบถามย้ำแบบสองสามรอบว่า
3: แน่ใจนะ
4: 30กระปุกจริงหรอ ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแบบว่าครั้งแรกก็ซื้อ30กระปุกเลยแกบอกว่าเหมือนแกให้หมอคำนวณสำหรับกินแบบเป็นปีอ่ะเออเพราะว่ามันต้องกินยาวใช่ไหมคะเรื่องกระดูกเนี่ยมันกว่าจะเห็นผล
3: ต้องใช้เวลานานใช่
4: ก็แบ่งให้เพื่อนไป2กระปุกแล้วก็กินเองเนี่ยเก็บไปกินเอง28กระปุกนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยแกกินเลยครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง
3: 3 3 9
4: ก็คือวันนึง9 9เลยนะ
3: อืมครับ
4: เออเช้ากลางวันเย็น
3: กินเพื่อรักษาเลยว่างั้นเถอะกินเต็มตามโดสเลยครับผม
4: ดูจะเยอะกว่าด้วยนะคะแต่ถามว่ามันเกินไหมมันก็ไม่เกินนะมันก็มีข้อมูลใช้อยู่
3: อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
4: แต่ทีนี้พอกินไปได้20วันแกรู้สึกปวดท้องปวดท้องมวนท้องมันก็เป็นผลข้างเคียงที่มีรายงานอยู
3: ่
4: นะคะก็หลังจากนั้นแกก็เลยลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ดวันหนึ่งกิน3มื้อ
3: ก็เหลือ6เม็ดต่อวัน
4: ใช่9เหลือ6
3: ใ
4: ช่ค่ะแล้วพออาการค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็ลดเหลือวันละ4เม็ดก็คือเช้า2เย็น2
3: เออฮะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเลยเนี่ยแกกินเหลือแค่วันละ2เม็ดตอนเย็นสองเม็ดตอนเย็นมื้อเดียววันละ2เม็ดเนี่ยกินมาได้สักเข้าเดือนที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีใช้น้ำมันกระดูกไก่ดำ
3: เสริมด้วย
4: ใช่
3: ภายนอกกระดูกไก่ดำกินเป็นเพชรสังฆาต
4: ใช่ค่ะเป็นตัวน้ำมันนะคะ
3: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย
4: ์
3: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย์น้ำมันนี่ต้องซื้อที่โพเงินร้านโพเงินอภัยภูเบศ
4: ค่ะก็ทาอยู่แรกๆเลยเนี่ยขยันทา13มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นตามเวลากินเพชรสังฆาตเพชรร้อยข้อเล
3: ยกินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยตลอดเลยพร้อมกันเลยครับผม
4: ใช่ใช่ค่ะแต่คนละอย่างกันนะไม่ใช่เอาทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันแล้วก็ตอนหลังเหลือแค่เช้าเย็นทาเนี่ยเหลือแค่เช้าเย็น
3: ทาก็ลดเหมือนกันโอเคกินก็ลดทาก็ลด
4: พอดีขึ้นไงทีนี้พอ
3: ดีขึ้นบอกไหมว่าเขาบอกไว้เริ่มดีขึ้นประมาณสักกี่สัปดาห์กี่เดือน
4: เข้าเดือนที่2ถึง3
3: เข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เริ่มรู้สึกว่าอาการปวดคงปวดเข่าเลยเริ่มดีขึ้นแล้ว
4: ใช่ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วก็6เดือนเนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลย 6เดือนนี่กลับมาเก็บผักบุ้งขายได
3: ้กลับมาใช้ชีวิตคล้ายๆปกติเกือบจะปกติได้เลย
4: เกือบจะปกติแต่ว่าก็แกว่าแกเก็บน้อยลงเหลือสัปดาห์ละ 2-3 วันค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยระวังตัวด้วยแบบว่าไม่ยกของหนักแต่ก็ยังมีแบบเอาขันไปรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็เถาวัลย์เปียงเนี่ยมีกินบ้างเฉพาะเวลาเสีย
3: ว
4: เสียวเข่าเยอะๆ
3: เสียวปวดก
4: ็แต่ว่ากินครั้งสองครั้งก็จะดีขึ้นคือเถาวัลย์เปียงไม่ใช่ตัวที่กินต่อเนื่องเหมือนเพชรลอยคออ ่
3: าฮะ
4: เถาวัลย์เปียงเนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเวลาปวดขัดมากๆเสียวเข่ามากๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือล่าสุดเจอแกที่งานเมืองทองเนี่ยก็คือเดินป๋อเลยก็คือเดินมาเที่ยวงานเมืองทองได้เองใช่ค่ะก้าวขาแล้วไม่เจ็บไม่เสียวเข่าเดินไม่กระเพกแต่ก่อนยังเดินกระเพกหน่อยแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บนะคะหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องจองคิวไม่ต้องผ่า
3: เอาคิวออกได้แล้วเอาคิวออกได้แล้วว่างั้นเดินไม่ต้องห่วงเรื่องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้ว
4: ใช่ยาแก้ปวดหมอเนี่ยก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่าไม่ปวด
3: Oh.
4: คือหมอก็ให้ติดมาเป็นแบบน่าจะเป็นพาราผสมธรรมดอ
3: ลสุดยอดเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเลยนะเนี่ย
4: ใช่แล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยแกบอกไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนละ ไม่ได้ไปใช้เลย
3: ดีฮะ6 เดือน 6 เดือน28กระปุกกินเกลี้ยงเลย
4: ใช่ค่ะปีนี้แกก็มาซื้อต่ออีก
3: อ๋อก็ดีฮะกินเพื่อที่จะดูแล
4: มัน
3: แ
4: กก็ว่าแกไม่กล้าหย
3: ุด
4: กลัวจะกลับมาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่
4: ทีนี้ถามว่าแกกินต่อเนื่องเลยไหมแกก็บอกว่ากินต่อเนื่องเลยแบบอาจจะมีนานๆทีบ้างที่ลืมวัน2วัน
3: มีบ้างมีลืมบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ลืมก็จะกินต่อเนื่องเป็นประจำ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เคสคุณขวัญวิไลนะคะ
3: ครับ
4: อยู่ปทุมนะคะก็แต่ว่าก็เป็นทางเลือกเนาะแต่บางคนความรุนแรงมันก็อาจจะมี
3: แตกต่างกัน
4: แตกต่างกันไอ้ข้อข่าวเสื่อมเนี่ยมันก็มีระดับเกรดความรุนแรงอยู่นะคะก็ไม่กล้าฟันธงว่า
3: ทุกคน
4: ทุกคนกินแล้วจะดีขึ้น
3: เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุกคนกินแล้วจะต้องดีขึ้น
4: ใช่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การศึกษาก่อนหน้าก็ค่อนข้างสนับสนุนว่าอาจจะมีส่วนช่วยได้ค่ะ
3: โอเคครับล่ะก็สรุปว่าคือเพชรสังฆาฏนะครับแล้วก็ของเราก็ทำเป็นตัวใหม่ออกมาชื่อเดิมตัวนี้มันคือมันมีคือเพชรร้อยข้อใช่ไหมอย่างนี้เพชรร้อยข้ออย่างนี้เราก็เลยหยุดเพชรร้อยข้อหยุดผลิตเพชรร้อยข้อไปแล้ว
4: ก็คือตัวที่วางขายทั่วไปจะใช้ชื่ออภัยบวนแคร
3: ์โอเคเพชรไร้ข้อก็จะเป็นตำนานไป
4: แล้วก็ยังจริงๆยังมีจ่ายในส่วนของยาโรงพยาบาลค
3: ่
4: ะ
3: ในภายในโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นตลาดทั่วๆไปก็จะมีชื่อเป็นอภัยบวนแคร
4: ์
3: โอเคถ้าจะถามซื้อก็อภัยบวนแคร์นะหรือว่าสมุนไพรเพชรสังฆาฏก
4: ็แต่ว่าฉลากมันจะระบุว่าชะลอการสลายกระดูกในหญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหากระดูกบางอะไรสักอย่าง
3: okay.
4: เพราะว่ามันมีการศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะ
3: โอเคก็ตรงกับเคสของคุณขวัญวิไลเหมือนกัน
4: ของคุณขวัญวิไลเป็นข้อเข่าเสื่อม
3: ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็หมดประจำเดือนแล้วเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมอ่ะผู้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้สมุนไพรดีๆนะอายุของเพชรสังฆาฏที่เอามาทำยาเนี่ยต้องอายุ1ปี6เดือนปีครึ่งใช่ไหมอาจารย์
4: ค่ะ18เดือนค่ะ
3: ต้อง18เดือนนะครับปลูกปีนึงยังสารสรรพคุณทางยายังไม่ครบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีกินแล้วมันทำไมไม่ค่อยได้ผลอันนี้บอกเลยว่าขอพิเวทเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูแลแล้วว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะตัดเอามาทำยาแล้วได้สารทางยาเนี่ยสูงสุดก็คืออย่างน้อยต้อง1ปีกี่6เดือนก็คือ18เดือนใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ค่ะ
3: 18เดือนนะครับโอ้โหนั้นก็เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นะสำหรับสมุนไพรนะครับ พักเลยป่ะอาจารย
4: ์ค่ะพักได้
3: โอเคได้ก็ให้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะฟังแล้วเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะถามเรื่องยูกยาต่างๆนะครับทั้งตัวอัพพิเบตทั้งยาแผนปัจจุบันนะอาจารย์ท่านก็ดูแลเรื่องของยาอยู่แล้วปรึกษาสอบถามได้นะครับสุขภาพต่างๆปรึกษาได้หลังเบรกครับวันนี้มาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะมาเป็นเบอร์022900473อ่ะเซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เวลาใช้จะได้ง่ายนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ022900473หลังเบรกโทรกันมาปรึกษากับอาจารย์อาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: าจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยชุดหนึ่งนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะอภัยภูเบศเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบสมุนไพรนะครับมาตรฐานและก็ปลอดภัยครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่02-290-0473ช่วยปิดวิทยุนะโทรมาโทรจากไหนเอ่ยปิดวิทยุด้วยครับฮัลโหลเชิญครับเชิญครับปิดเดี๋ยวปิดวิทยุครับหรือไม่เดินมาห่างวิทยุปิดวิทยุครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับหรือไม่ก็เดินมาห่างวิทยุครับพร้อมยังครับโอเคอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญคุยได้เลยครับ
4: ฮัลโหล
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะอาจารย์หมอ
5: จ
4: ้าอยากจะเรียนถามว่าไอ้น้ำมันกระดูกไก่ดำเวลาโทรไปที่โรงพยาบาลไม่ค่อยยอมรับสายค่ะ
3: อาจจะสายไม่ค่อยว่างคนยังไม่ใช่
4: อ่ะฝากข้อความก็ไม่ได้ที่อยากจะซื้อจะทำยังไงคะเนี่ย
3: น้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันครับ
4: เป็นน้ำมันค่ะ
3: อ๋อเป็นน้ำมันต้องโทรไปที่ร้านโพเงินใช่ไหมอาจารย์
5: ไม่คุณมาลมลองให้เบอร์สัก2เบอร์อีกรอบนึงก็ได้ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่น้ำมันเนี่ยเบอร์ฝ่ายขายจัดให้ได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องเป็นร้านโพเงินใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: คุณน้าโทรไปเบอร์อะไรครับโทษทีครับ
4: โทรไปนานแล้วตั้งแต่ที่คุณประโลมบอกอะฮะแล้วทีนี้โทรไม่เรายอมรับสายโทรตั้งหลายเบอร์ไม่ทราบจะทำยังไง
3: โอเคโอเค
4: ทีนี้หาซื้อที่พิษโรคไม่
3: ม
4: ี
3: ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีครับคุณน้าแป๊บหนึ่งนะคุณน้าโทรไป
5: ตอนนี้เดี๋ยวให้เขาโทรกลับคุณมาลมจดเบอร์ไว้ให้หน่อยค่ะ
3: อ๋อได้ครับ
4: เด
3: ี๋
4: ยวนะ
3: แป๊
4: บ
3: นึ
4: ง
3: 0083เดี๋ยวนะครับ083
4: 1634481ค่ะ
3: 1634481เดี๋ยวจะฟังผมนะว่าตรงไม่ตรง0831634481
4: ค่ะ
3: คุณอะไรคะ
4: จิราภาค่ะ
3: จิราภาต้องการน้ำมัน
4: กระดูกไก่ดำไม่ใช่สเปรย์นะฮะต้องการน้ำมันนะครับ
3: โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะประสานทางร้านโพเงินอภัยภูเบศให้แล้วก็ให้โทรกลับหาคุณน้าจิราภานะครับ
4: ค่ะ
3: โอเคครับพรุ่งนี้
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
3: พรุ่งนี้จะจัดการให้ครับสวัสดีครับก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็มีหลายหน่วยของเรามีหลายหน่วยแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็บางตัวทำเฉพาะหน่วยใช้ในเฉพาะหน่วยนะแล้วบางตัวก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปนะโอเคเข้าใจกันเราก็จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกกันเต็มที่สำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสายว่างครับสายต่อมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยท่านที่รออยู่นะครับ 02-290-0473ครับโทรจากไหนครับฮัลโหล
6: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: ครับเชิญเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
6: คุณหมอเสียงสวย
3: ไม่ใช่เพราะเสียงครับตัวก็สวยครับจะบอกให้โอเคครับ
6: ไม่เคยเห็นตัวต้องชมเสียงก่อน
3: เชิญเชิญครับ
5: ค่ะ
6: หมอผมเสียงมันแหบอะก
5: ิน
6: อะไรดีเอมดีไหมชะเอมนี่จะผมชะเอมนี่จะหายไหม
5: ชะเอมมันก็รักษาเส้นเสียงอักเสบแล้วก็ทำให้ชุ่มคอได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าที่เสียงเราแหบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเช่นคนไข้เป็นกรดไหลย้อนไหมคะหรือ
3: ได้ยินเสียงของอาจารย์ไหม
6: ได้ยิน
3: ได้ยินฟัง
6: เสียงไม่หายไม่ติดประติดประต่อกัน
3: เอาฟังใหม่อาจารย์เอาอีกรอบหนึ่งอาจารย์เชิญครับ
5: ค่ะคนไข้มีโรคประจำตัวพวกกรดไหลย้อนหรืออะไรไหมคะที่ทำให้เส้นเสียงมันผิดปกติอ่ะ
6: มีครับมีกดไหลย้อนเป็นอยู่บ่อยๆแต
5: ่
6: ไม
5: ่
6: เป็นประ
5: จำแล้วสูบบุหรี่หรือใช้เสียงเยอะไหมคะ
6: ไม่เยอะใช้เสียงไม่เยอะแต่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วนานแล้วมันเลิกมาตั้ง20 ปีแล้ว
5: งั้นอาจจะต้องไปรักษาตัวต้นเหตุกดไหลย้อนให้หายด้วยนะคะ
6: แต่กดไหลย้อนมันไม่ได้เป็นถาวรนะหมอผมเป็นบางคราวบางครั้งก็มียาตัวหนึ่งผมกินแล้วมันก็บรรเทาไปแล้วก็ไม่เป็นแต่สัก2-3 อาทิตย์มาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องทิ้งอีก
5: แต่ฟังตอนนี้เสียงก็ไม่แหบนะ
6: นี่ได้ยินเสียงผมแหบไหมเนี่ย
3: นิดครับนิดครับไม่ได้เยอะครับผม
6: ผมรู้สึกตัวว่าผมเสียงมันไม่ใสเหมือนหมอเลย
3: เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายคนละโทนกันโอเคฮะก็อาจจะมีความรู้สึกแล้วก็อาจจะแหบๆนิดๆครับนิดๆครับ
5: ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำตัวยาก็จะเป็นพวกยาจิบมะขามป้อมอะค่ะของอภัยภูเบศจริงๆในนั้นมีชะเอมผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีพวกมะแว้งมีพวกเสนียดที่มันจะมีส่วนช่วยรักษาเส้นเสียงที่มันบวมหรือว่าอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการระคายคอทำให้คอชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้เสียงมันใสขึ้นค่ะ
6: จ้า
3: ต้องลองจิบ
5: ตอนนี้มีสูตรที่แบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเผื่อแบบบางคนต้องจิบยานานๆหลายๆวันแล้วกลัวน้ำตาลในเลือดจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยาน้ำแก้มะขามป้อมของอภัยภูเบศมีสูตรดั้งเดิมนะคะที่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรใหม่จะใช้หญ้าหวานแทนค่ะ
3: ครับก็เลือกเอาสูตรใหม่สูตรเก่าได้หมด
6: มีอยู่ที่อายุยาที่ยามีอยู่ที
3: ่มีครับมีครับในเซเว่นก็น่าจะมีร้านขายยาทั่วไปหลายๆที่ก็มีเพราะว่ามันตัวนี้ดังแล้วตัวนี้ดังแล้วครับผม
5: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะว่านอกจากยาน้ำแก้มะขามป้อมแล้วเนี่ยค่ะในทางโรงพยาบาลอ่ะมันมียาผงชงก็คือตัวปัสสาวะแหวงกับตัวอมฤคควาทีอมฤคควาทีเนี่ยจะมีชะเอมค่อนข้างเยอะเอาไว้เป็นข้อมูลไว้เผื่อแบบมาขำป้อม
3: ไม่
5: ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
6: ชะเอมยาผงมาขำป้อมใช่ไหมไม่เป็นแคปซูลใช่ไหม
3: ยาน้ำแก้ไอมาขำป้อมเป็นยาขวดเป็นยาน้ำครับจิบทำให้ชุ่มคอ
5: แบบเม็ดก็มีคือมะขามป้อมของอภัยภูเบศเนี่ยมีทั้งแบบผงแคปซูลแต่มันจะผสมอยู่กับขมิ้นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบบยาอมแบบยาน้ำจิบแล้วก็แบบชาชงผงแห้งที่เป็นชงชางั้น
3: อ
5: ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมมีหลากหลายรูปแบบค่ะ
3: อืม
6: จ้าเออนะขอบใจมากนะหมอนะ
5: ค่ะ
3: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับยังไงรักษาโรคกรดไหลย้อนด้วยนะครับต้องรักษาด้วยนะครับมันอาจจะเหตุมาจากกรดไหลย้อนด้วยครับ
5: แล้วก็อย่าให้ช่วงลำคอมันโดนลมโดนอะไรเยอะเนี่ย
3: หาผ้าพันคอช่วยเสริมใช่ไหมอาจารย
5: ์ถ้ามันแบบนอนในห้องแอร์หรือว่าลมแรงๆอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยช่วงลำคอมันจะไวกับพวกอากาศทำให้มันแห้งแล้วทำให้เสียงมันมีปัญหาได้ค่ะเราจึงเห็นคนสูงอายุส่วนใหญ่จะแบบพันผ้าพันคอเนาะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพันมากกว่าผู้ชาย
6: ของเราก็น่าจะใช่แค่เพราะเส้นเสียงอักเสบเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเสียงอักเสบ
3: ถ้าเส้นเสียงอักเสบก็ต้องเบาการใช้เสียงลงมาครับผม
5: ใช่ค่ะ
3: โอเคเนาะโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเคครับโชคดี
6: คร
3: ับ โชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับ
5: แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วยค่ะ
3: น้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ดีน้ำอุ่นเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
7: ค่ะโฮซ่าในราคาอภัยโบนแคร์นี่จะซื้อได้ที่ไหนคะ
5: ตอนนี้มีขายที่ทางโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ตัวแทนบางเจ้าก็รับไปแล้วค่ะ
3: ปกติซื้อที่ไหนครับโทษทีครับ
7: ไม่เคยซื้อเลย
3: ยังไม่เคยซื้อแล้วสะดวกซื้อออนไลน์หรือว่าสะดวกซื้อสั่งซื้อทางโทรศัพท์
7: สั่งซื้อทางโทรศัพท
5: ์อ๋อจริงๆพิมพ์ใน Google เนี่ยก็ขึ้นแล้วค่ะที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศเอง
3: อืมใช่ก็เป็นทางเลือก
5: แต่ถ้าจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เดี๋ยวให้คุณบรรลมช่วยแจ้งเบอร์ก็ได้ค่ะ
3: มีประกาศจดไหม
7: มีค่ะกำลังจดอยู่ค่ะ
3: โอเคครับเบอร์แรกเลยนะ02
7: 02
3: แล้วก็02อีกตัวหนึ่ง
7: แล้วก็02
3: 877
7: 877

0: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับเชิญครับ
0: ตานี่นะคะเป็นต้อกระจกแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นพังผืดทีนี้มียาอะไรที่จะรักษาได้ไหมคะ
2: พังผืดที่ตัวกระจกตาหรอคะ
0: ที่จอตานะคะ
2: ไม่มีข้อมูลทางสมุนไพรเลยค่ะว่าจะมีตัวไหนทำให้หายได้แต่ว่าสมุนไพรบำรุงสายตาเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีพิษอะไรคือจะลองกินแล้วก็ติดตามอาการก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของพังผืดอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงค่ะก็จะเป็นตัวอัญชันค่ะ
0: อัญชัน
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แก้ตาแห้งตาลาได้ไหมคะคุณหมออ
2: ่ะตัวเนี้ยแก้ได้คือส่วนใหญ่คนที่กินจะบอกว่าอาการแพ้แสงลดลงอาการตาแห้งตาล้าลดลงค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วว่าซื้อเบอร์เดียวกับที่คุณบรมให้ใช่ไหมคะ
1: ได้เลยครับสั่งซื้อเบอร์ถ้าโทรติดก็สั่งซื้อได้เลยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับทีมฝ่ายขายได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์แล้วก็คุณบรมค่ะ
1: ครับยินดีครับก็ถ้าโทรไม่ติดก็อย่าโกรธกันนะครับบางทีสายเข้าเยอะนะสายเข้าเยอะหรือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังวุ่นอยู่อาจจะไม่รับสายก็พยายามโทรนิดหนึ่งเนาะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะขอเป็นข้อเข่าเสื่อมอะค่ะอยากจะได้ยาที่อาจารย์คุยเมื่อกี้อะค
1: ่
3: ะ
1: อภัยโบนแคร์ครับ
2: ชื่อกันค่ะ
1: ฮะ
3: เรียกว่าชื่อเพชรสังฆาตได้ไหมคะ
1: ทำจากเพชรสังฆาตแต่ชื่อกันค่ะคืออภัยโบนแคร
3: ์ค่ะ
2: คืออย่างนี้นะคะอภัยภูเบศรเนี่ยเคยมียาเพชรสังฆาตรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นรุ่นสำหรับรักษาฤทธิ์สีดวงนะคะซึ่งใน1แคปซูลเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นพวกสมุนไพรหยุดเลือดฤทธิ์สีดวงอะไรพวกนั้นนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเราพัฒนาเป็นรุ่นเพชรสังฆาตล้วนๆ 100% ในเม็ดก็เลยตั้งชื่อแยกออกมาเป็นชื่ออภัยโบนแคร์โบนที่แปลว่ากระดูก
3: อ๋อเคยบูนแคค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: คือขวดละเท่าไหร่คะราคา
2: ขวดละ250มี70เม็ดค่ะ
3: 250มี70เม็ดเดือนนึงต้องใช้กี่ขวดอะคะคุณหมอ
2: ถ้ากินวันละ4เม็ดมันก็จะได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะ
1: สองกระปุกต่อเดือนเฉลี่ย2กระปุกต่อ1เดือนครับ
2: แต่ถ้าคนกินคนเป็นไม่เยอะกินวันละ2เม็ดมันก็จะได้เดือนนึงอยู่
1: ใช่
2: กระปุก
3: อันนี้มันเป็นเยอะเลยค่ะเป็นแล้วคุณหมอเขาบอกว่าต้องผ่าค่ะแต่ว่าป้ายังไม่ผ่าป้ากลัว
1: ให้ลอง4ก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช
1: ่ลอง4ก่อนนะ
2: เช้า2
1: เย็น2หลังอาหารนะหลังอาหารนะ
3: เช้า2เย็น2หลังอาหาร
1: ถ้ามีอะไรผิดปกติโทรมาปรึกษาใหม่ได้ว่าจะเพิ่มจะลดยังไง
3: อันนี้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยใช่ไหมคะ
1: โทรศัพท์ไปเบอร์ที่ให้ที่จดไว้ป่ะ
3: ยังไม่ได้จดค่ะ
1: แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่จดอ่ะนี่อ่ะนี่โอเคเอาเบอร์ประกามาประกามาด่วน
3: เอา
1: ประกามา
3: 02 02 02 02 02
1: ตัวนะ
3: ค่ะ
1: 877107710เบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันจะให้กดต่อ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ของเราก็กด2มันบอกฝ่ายค้านกด2เราก็กด2ตามนั้นครับ
3: ค่ะ
1: 02028710จดแล้วนะ
3: ค่ะ
1: เอาไปอีกเบอร์เอาไปอีกเบอร์นึงครับ
3: 080 080 566 566 1162
1: 080-566-1162
3: 1162ค่ะ
1: จ้าจ้าโชคดีครับ
3: เดี๋ยวจะลองกินดูค่ะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึง
3: ค
1: ่ะครับผมอีกสายนึงทันไหมเนี่ยด่วนๆเลยครับถ้าต้องการจะปรึกษาก็ต้องโทรด่วนๆเลยนะรีบโทรเลยนะครับ02 2

0: 0473 อ่ะเวลาเหลือน้อยถามอาจารย์อาเลยครับครับเวลาเหลือน้อยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
2: ได้ยินค่ะสวัสดีค่ะ
1: คือผมเช้าชานี่ทำยังไงฮะประช้ามา
2: เช้า
1: ประมาณเช้าชาเนี่ยมีตัวยาอะไร
0: โอเคครับมีปัญหาเท้าชาอาจารย์เชิญคุยเลยครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะนั่งนานยืนนานหรือว่าเป็นโรคเบาหวานหรือมีหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรไหมคะ
1: ไม่มีครับเบาหวานก็มีกระดูกทับเส้นก็ไม่มีครับ
2: ก็ถ้าเป็นเท้าชาเนี่ยลองซื้อวิตามิน B กินก่อนก็ได้ค่ะวิตามิน B1 62
0: วิตามิน B boy อะครับ B boy
2: แต่ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยเนาะที่มันมีตัวยาความแรงเยอะๆหน่อยลองปรึกษาร้านยาดูร้านยามันจะมีทางเลือกเยอะกว่าในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมุนไพรนะคะมันจะมียาที่ชื่อสหัสพาราค่ะมันจะเป็นยาคล้ายๆเครื่องเทศนะจะเป็นยาฤทธิ์อุ่นร้อนทำให้เลือดลมมันไหลเวียนไปไกลๆปลายเท้าเนี่ย
0: ดีขึ้น
2: ก็สามารถรับยาที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรือจะสั่งซื้อจากอภัยภูเบศก็ได้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติชื่อสหัสพาราค่ะ
0: โอเคเคลียร์ไหม
1: เขามีบอกให้กินเนี่ยแ
0: ม่มีเขาจะมีสูตรให้กินถ้าเขามีขายเขาจะมีเขียนไว้ข้างสลากอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: โอเคนะได้เท่านี้นะหมดเวลานะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
2: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะโอเคครับข่าวมาแล้วฮะไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวเจอหมอมากรต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธริศศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
9: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการปัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิษฐ์นาถสันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
4: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
10: ่นายรามสิงหาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
11: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิระวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิระวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิระวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนแล้วกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตี3โอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีพี่พงศ์ครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: เฟซบุ๊กไลฟ์เสื้อสีขาวใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคโอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังชั่งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกบอกว่าต้องดึกต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช่
3: ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: ครับแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่บุโรฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบอร์หมดแล้วฮะยอมเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: สบาย
3: ไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่บอลโลกมาเนี่ยเป็นคืนที่นอนยิ้ม
2: เออคือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: ก็เป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่รู้นะ
2: คนชอบคนชอบ
3: คนชอบ
2: คนชอบ
3: ก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากลับบ้านเก่าแล้ว
3: ไม่ได้ดูนี่พลาดนะ
2: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุกสนุก
3: นะฮะก็นานๆเนาะคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
2: ใช่ใช่
3: นะครับก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยจริงดิวเนลเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะ
2: ฮะคนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่ทำไมเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะคนแอร์แบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรเงี้ย
2: ขี้โรคอ่ะ
3: เขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดานี่แหละครับฝึกทักษะธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากกว่าคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมยังอึ้งเลยว่าทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะเมสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนกับเดินด้วยพี่บรม
2: ใช่ใช่ใช่
3: เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
2: เขาจะมีเขาจะมีจังหวะเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดหยุดเดินวิ่งวิ่งหยุดหยุด
3: พักหนึ่งไปอยู่หน้าประตูแล้วนะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล่า
2: วันหลังวันหลังได้ครับได้ครับ
3: ครับผมวันนี้นำเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรวงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าโฟตอนเคาน์ติ้งซีทีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับ จากการลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะโดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้ง CT หรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ครับ
3: ลดปริมาณรังสีและสารทุกรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเอ็กซ์โดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสีเอ็กซ์เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยี photon counting CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะฮะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคราบไขมันและหินปูนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือ pulmonary embolism และโรคผังผืดของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วเข้าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนะครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
2: ครับ
3: ก็อันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย์นะครับซึ่งกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องนี้จริงๆก็เป็นเครื่อง CT โดยใช้รังสี S นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันพูดง่ายคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ CT สแกนอ่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
2: ๆ
3: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโอ้อันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราจะดูแบบนี้บางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนใช้รังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นไอ้ตัวคราบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต่หัวใจเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องเนี้ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าไอ้เส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีอันนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งอาจจะลดการทำอัตการที่มันเกิดการบาดเจ็บได
2: ้
3: นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่อง 4G มันไม่ต้องเจ็บตัวไงใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับท่าน
2: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแคลไลใช่ไหม
3: ตรงแคลไลคร
2: ับ โรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
3: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
2: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: ใจลูกปอด
2: โรคทั่วไปเขารับอ่ะ
3: โรคทั่วไปก็เห็นมีด้วยนะฮะ
2: เห็น
3: มีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานในพวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
2: ์ของกรมการแพทย
3: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางอ่ะเป็นหลัก
2: โอเคโอเคอ
3: ย่างของกระทรวงสาธารณสุข เวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2: อ
3: ่ะบางทีส่งไปก็จะไปที่นี่แหละนะครับจะเป็นผ่าตัดของก้อนในทรวงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
2: ชำนาญชำนาญโรคในทรวงช่องในช่องอกทรวงอกเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคครับครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
3: ปรึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะอกหักไม่ต
2: ้
3: องไป
2: อกมันหักกันรักษาที่ทรวงอกไม่ได้เหรอเนี่ย ยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
3: อกหักต้องหาคนมาดามใจ
2: ต้องหาคนมาดาม
3: ต้องหาหมอนโดเรมอน
2: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าไป60เนี่ยแล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละนะแล้วอยู่ดีๆก็ที่จะเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมก่อนนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับนอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเซนะฮะเดินเซมองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีเหมือนเป็นอาการเดินเซด้วยก็เอาขึ้นมานะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่อ่ะนะครับก็จัดการคือปกติเนี่ยถ้าเป็นอาการสมองมีอาการทางสมองแบบเนี้ยนะฮะเรามักจะไม่ได้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอกครับเพราะอย่างที่เรียนฮะโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างรวดเร็วกว่านี้เลยคือเป็นเฉียบพลันเลยนะฮะตอนเช้าปกติตอนบ่ายเป็นแล้วแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นของสมองที่เสียไปนะครับอ่อนแรงเป็นซีกเป็นข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นภายในระยะเวลา1เดือนจากคนปกติกลายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบเนี้ยนะครับรูปแบบแบบเนี้ยจะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองอันนี้เจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะคร
2: ับ
3: หรือได้รับสารพิษนะได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองไปทำให้สมองมันเกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณแบบหนึ่งในนี้หลายล้านนะครับก็คือโรค CJD Creutzfeldt-Jakob disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะพี่บรม
2: เคยได้ยินเคยได้ยินใช่
3: โรควัวบ้าที่เมื่อปีสัก10ถึง20ปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่าจากอังกฤษเนาะทำให้ประเทศไทยเราแบบงดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบจำได้อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเฉลยออกมาแล้วนะว่าเคสเนี้ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าคุณเบลจากขอบดีฟิสคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับก็จะมาเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะคุดเฟลจาคอบดีซีสนะครับเป็นโรคของเขาเรียกว่าไพออนดีซีสไพออนคืออะไรไพออนไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะไพออนเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอตัวไพออนที่เป็นเซลลูลาร์ไพออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะและทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ย มันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไพออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างฮะมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าคราวนี้มันพับยู่ๆยี่ๆโยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับแล้วโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนอีกข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเทียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยภายในระยะเวลาเป็นเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เป็นตรงเขาเรียกว่าเบซอลแกงเกลียนนะครับซึ่งมันเจอเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะฮะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกสปอร์ดิกนะฮะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุฮะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนในตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ85-90%นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ยีนเนี่ยผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นคือจะเจอในทุกเจเนเรชันนะฮะของครอบครัวอันนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3เขาเรียก iatrogenic CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะซึ่งเกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพออย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เหรียญ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่บูเวียนสปองจิฟอร์มเอนเซฟาโลพาธีนะครับก็คือแมสคาวดิซิสคือโรควัวบ้านั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนเนี่ยเข้าร่างกายก็กลายเป็นแวร์เลียน CJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือสปอร์ดิก CJD ก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าพอไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหเกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งที่จริงมันเจอร้อนมากนะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรเสนอคุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ซึ่งอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันนึงก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาร์กเกอร์นะครับที่เรียกว่า real time quaking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะสูงมากซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังเนี่ยไปตรวจทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทำอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายอ่ะ นะครับก็คือจะนอนเฉยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินช่วยตัวเองไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเก่งกันกระตุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก
2: ็
3: คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะพาร์กินสันอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับก
2: ็
3: มาฝากครับสำหรับ CJD ครับผม
2: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเบรกเลยนะ
3: เดี๋ยวเรื่องพูดไลฟ์ช่วงไลฟ์นะครับ
2: เป็นมีแล้ว
3: จะคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
2: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
2: ่
3: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาใช้ยากลุ่มไหนดีแล้วคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
2: ม
3: ช่วงไลฟ์มีคำตอบ
2: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจเพราะความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมกรจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมากรขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
6: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
7: Thank you.
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศตัวใหม่นะจากเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อนะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
7: มาจากสมุทรสาครค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับสักทีหรือว่าชอบหลับอะค่ะ
2: ไม่เป็นไร
7: ที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอ่ะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นอ่ะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
3: ็
7: นเพราะอะไร
3: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยขับเมื่อออกมาเพื่อปกป้องฮะครับ
7: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยอย่างเงี้ย
3: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
7: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
3: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยคนละเรื่องไม่เกี่ยว
7: ค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำค่ะ
3: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับมีเสน่ห์เยอะฮะครับ
7: เลยคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวบางครั้งมีมึนหัวถ้าทานยาก็หายอะไร
3: แล้วพี่ไม่อยากรู้แล้วเหรอว่าจะทำไงให้เสลดมันลดลง
7: ใช่
2: โอเคงั้นฟังนะเอาเรื่องเสลดก่อน
3: เ
2: นี่ยเพิ่งวนไปไหนโอเคครับ
3: เราคุยเรื่องเสลดกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมช่วยมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อากาศแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันต้องให้สังเกตถ้ามันมีเสลดเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอีกอันนึงก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเสมหะเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
3: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เสมหะมันกระตุ้นทำให้เสมหะมันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกการหนึ่งก็คือการรักษาปรับภูมิภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะปลอดภัยนะ
7: แต่ออกกำลังกายออกประจำเลยนะคะก่อนเนี้ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าค่ะอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยมันเครียดใหญ่เลย
2: โอเคเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
7: ค่ะ
2: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจค
2: ่
7: ะ
2: เข้าใจเนา
7: ะ
2: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
3: ก็ประมาณนี้อ้อลองดื่มน้ำเยอะๆลองดูด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆลองดูครับผม
2: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆดื่มน้ำอุ่นยิ่งดีครับ
3: ก็ดี
2: ครับผม
7: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
2: ครับยินดีครับ
7: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
2: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายมันเป็นไรโทรใหม่โทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลจ้า
2: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอเมื่อก่อนจ้า
3: คร
8: ับจ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข
2: ้เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
8: ใช่มันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหม
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
3: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้อ่อนกำลังนะฮะเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้และไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยไข้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเป็นที่สองวันหลังจากนั้นก็จะปกติซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
8: มันแสบตัวด้วยเป็นไข้เป็นแสบๆนะเป็นแสบๆเป็นออกร้อน
3: ก็ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับครับ
8: เป็น2-3 วันแล้วเนี่ย
3: ก็ถ้า2-3 วันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอนะ
8: จ้าโอ้ถ้าไม่หายไปหาหมอไม่ฟรีกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู
2: ่แทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
3: คือ
2: ไม่ให้คนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
8: เป็นเสียบตัวร้อนตัว
2: แล้วก็เหมือนเป็นไข้
8: จะไม่ร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไรนี่
2: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
8: เริ
2: ่
8: มลดลงอย
2: ู่โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
8: จ้า
2: โอเคครับ
8: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20 นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณมะล่ม
2: จ้า
9: ป้าวันดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
2: จะสั่งผลิตภัณฑ์ไปผู้เบสใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
2: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปอ่ะยังอยู่ไหมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่สะดวกซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับเอาปากกามาจดนะฮะ02แล้วก็02 นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฟังนะฮะแต่เท่าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงนะครับ086 086 563 563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123ครับอ่ะโทรไปได้เลยนะครับอ้าวท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ02 290 04 73สายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับจากไหนครับ
10: จากสมุทรปราการครับ
2: ครับถามได้เลยครับ
10: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที่มันลมอะไรนะ
2: อะไรอ่ะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
10: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
10: ้ใช่ครับ
2: เพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรอะไรนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรสังฆาฏไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือไง
2: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
10: จด
2: เมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
10: จดไม่ทันนะ
2: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะขอเตรียมปากกาไว้นะ
10: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
2: อันไหนครับ
10: 080เนี่ยใช่ไหม
2: 0805661162
10: 0805661162
2: ตรงไหมล่ะ
10: ไม่ใช่
2: อ่ะเดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
10: เดี๋ยวผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
2: เพชรสังฆาตโทรไปคุยกับเขาได้
10: ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
2: ที่เซเว่นก็มีครับที่มีเป็นบางสาขาครับมีเป็นบางสาขาแต่มีไม่ได้ครบทุกสาขา
10: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจบเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวจะทำไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้ว
2: ก่อนจบรายการนะคอยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
10: ไม่หนีแล้ว
2: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร
10: ์ไปผมดูอยู่ยังสว่างอ่ะ
2: โอเคสู้ครับ
10: ครับ
2: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายพิเศษเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะฮะอ้าวท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะค่ะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
12: การผ่าตัดมันมีสองแบบนิ่วในถุงน้ำดีคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยพร้อมกับนิ่ว
11: ค่ะใช่เขาจะให้ตัด
2: โอเคครับฟังต่อครับ
12: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบปอดอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันเคยการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คือถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยก็จริงๆก็ใช้ชีวิต ได้ปกติครับนะฮะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้ในท้องจะอืดนะครับอันนี้แบบแรกแต่ที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปเหมือนกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆกับทางรูทางออกแล้วอะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่ถุงน้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบหรืออะไรแบบนี้ข้อดีของการผ่าตัดคือถุงน้ำดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ่วออกข้อเสียคือถ้านิ่วก้อนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรักบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังมีตกค้างอยู่แต่ซึ่งต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับ
11: ค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไออันเตอร์ซาเขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่นี้หมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะเต็มขนาดไหนค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะยังมีไหมคะที่เราไม่ต้องขาย
12: มีฮะแต่ว่ามีดีแต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าแสดงว่ามันน่าจะต้องผ่าแหละเพราะว่ามันเยอะอะครับมันกินยังไงก็ออกไว้หมดหรอกนะครับ
11: มันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหมอตอนมันก็เป็นตอนก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรเงี้ยพูดแบบนี้เอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่ทำไม่นะ
2: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลของคุณหมอแล้วคุณหมอเชิญครับ
12: ผมอธิบายฟังนี้จะได้
2: ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
12: คือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือไอ้ตอนเนี้ยพี่ปกติอ่ะพี่ก็สบายดีเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ้วนี่นะมันหล่นไปอุดตันโป๊ที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวเนี้ยมันอุดตันเนี่ยโอ้โหมันจะติดเชื้ออะไรครับ
2: ถึงตาย
12: เกิดกระเพือกเสพมันตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขา
2: ฟังก่อนนะคุณหมอว่าต่อ
12: เขาถึงมีแนวทางอยู่ซึ่งผมจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาหมอเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยงในการที่จะอุดตันมันน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันอ่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอคนนี้
2: เ
12: พียงแต่การสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจ
2: เข้าใจไหมเข้าใจเน
12: า
2: ะ
11: ใช
2: ่
11: คร
2: ับ
11: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อย่างเงี้ย
12: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
2: ผ่าเฮ้อ
12: ผ่า
2: เฮ้อก็คือผ่าเฮ้อนั่นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
11: ครับแล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้อง
12: ต้องปรับตัวนิดหนึ่ง
11: อ๋อแค่ที่ไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังเลยแล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
12: ท้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายมันอาจจะมีไขมันปนมาต่ออุจจาระนิดนึ
11: งเราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
12: ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวออกเองนะ
11: ไม่ต้องอ่ะออกมาเองนะคะว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะ
12: คือมันก็มีคนไข้นะอยู่ในมือผมเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนทรมานอะไรมากนะก็ปรับตัวนิดหน่อยอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
2: ครับ
11: ได้ค
2: ่
11: ะ
2: ค่อยๆปรับไปครับโอเค
11: ขอบคุณมาก
2: ดีดีกว่าเสียงครับดีกว่าเสียงเข้าโอเคครับ
11: ได้ค่ะ
2: ครับครับครับผมครับผม คุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
12: ์มันขึ้นกับปริมาณอันนี้มากกว่าเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีมันขึ้นบันดีสาประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอครับส่วนใหญ่

0: เลยฮะ
1: ไม่
0: มันเปลี่ยนเลนส์มันก็
1: กระตุกตาไปเลยค่ะ
0: ก็ใช่ไงฮะก็พี่ผ่าต้อกระจกไว้ให้ล่ะ
1: ไม่ใช่ต้ออ่ะกระจกตากระจก
2: เปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
0: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจฮะ
1: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางๆคือมันไม่ชัด
0: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต่
1: ตั้งแต่ปี61แล้วค่ะ
2: อ๋อ7 8ปีแล้ว
0: 1 8ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม
1: ่มันก็ฟางๆแบบมองเป็นเงาๆเฉย
0: ๆคือหมายถึงว่า
1: อยาก
0: หลังผ่ารอบที่แล้วมันดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่อย่างเงี้ยเหรอเป็นเพิ่มเงี้ยเหรอ
1: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมองไม่ชัดเลย
0: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
1: ค่ะก็คุณหมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม
2: ่
1: พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้
2: ยังไม่ทำให้
1: จ้ะ
2: โอเคครับ
1: ก็ยกเลิกไป
2: ครับ
0: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้หรอกครับก็มัวอยู่นั่นแหละ
1: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอก็ส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
0: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเขาเข้าใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
1: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเขาบอกมันไม่มีโอกาสหายเขาพูดอย่างนี
0: ้ก็แสดงว่าในมุมมองของจาก
1: ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
0: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำมาเหรอ
1: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดี
0: ปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหาอะไร
1: ปัญหาแบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ย
0: วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นล่ะ
1: คุณหมอว่าต้องวางยาสองคะ
0: ถ้างั้นก็เชื่อตามนั้นครับเพราะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงของหมอผ่าตัดอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าในความเห็นเขาคิดว่าถ้าทำแล้วมันอันตรายก็อยู่เฉยๆดีกว่าถ้างั้น
1: ก็ถึงอยากถามคุณหมอว่ามียาอะไรทานไหมคะ
0: น่ามีนะ
2: กินบำรุงสายตาให้ตาที่มันฝ้ามัวกลับมาดีขึ้นหรือว่ากินเพื่อให้ดูแลอีกข้างหนึ่งให้ดีขึ้นให้คงสภาพไว
1: ้ใช่ค่ะอย่างอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกแล้ว
0: ผมว่าไม่มีนะฮะยารักษาเพราะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะคร
1: ับ ก็อายุก็เยอะแล้วค่ะ
0: ประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าคุณป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
1: หมอท่านที่สองก็นี่แหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
0: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกมันยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษาลองดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่าไงถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ครับ
1: นึกว่าจะมียาทานแบบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอีก
0: เพราะว่าม
1: ันไม่มี
0: มันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพครับครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียมก็รบกวนคุณหมอแค่นี้แหละค่ะ
0: คร
2: ับ โอเคครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
3: คุณหมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ครับ
3: นี่ฉันอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันนึงมันหมุนบ้านหมุนติ้วเลยลุกไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วยก็เลยโทรไปโรงพยาบาลมารับไป

0: ไปก็คุณหมอก็รอสักเดี๋ยวหมอก็ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกกระฉิดอยากถามว่าล้มหรือเปล่าบอกไม่ล้มค่ะคุณหมอฟังอยู่ใช่ไหมคะ
1: ฟังอยู่ครับ
0: ฮัลโหลฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณหมอก็คุณหมอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกไม่ล้มแล้วก็บอกว่าฉีดยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพอจะกลับบอกคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหินในหูมันเคลื่อนแปลว่าอะไรคะ
1: ก็เป็นหินปูนในหูฮะเคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งฮะ
0: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
2: สั้นๆเลยครับ
1: ข้อแรกเลย
2: สักครึ่งนาทีครับ
1: ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะฮะป้าต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเลี่ยง
2: โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับอ่ะเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆครับโอเคไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงิน อำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดจริงชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีพระสงฆ์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออลเลรียงชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีลิยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดการพร้อมลงสร้างสรรค์เกมคุณลิมพัสสอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาเออพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงหนึ่งไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569

0: เวลา7 นาฬิกาข่าวภาค7 นาฬิกาเวลา8 นาฬิกาเทียบเวลา8 นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9 นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9 นาฬิกา 7 นาทีคุยข่าว9 โมงเวลา10 นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกา 7 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11 นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11 นาฬิกา 7 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13 นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งตำบูฟังเธอก็มาบวชในพระศาสนานี้บวชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆพระเถระอะไรต่างๆเดินมาลูกเศรษฐีบวชใหม่นี่ไม่ลุกขึ้นให้เลยโอ้พฤติกรรมนี่ไม่ดีนะทำไมเราภิกษุทั้งหลายนี่เขาติเตียนกันนะเอ้าทำไมท่านถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันและในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้มีเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆจำมาเป็นหัวข้อเป็นคาถาแยกเก็บไว้ในคัมภีร์คุตกนิกายชาดกครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาก็มาบันทึกลงเป็นส่วนที่เป็นอัตถกถาข้าพเจ้าไปอ่านมาแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเวลาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะใครกล่าวก็ต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้จำแนกแยกแยะแจกธรรมะเป็นภควาเราฟังสิ่งที่แยกๆมาเราต้องแยกๆเป็นนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสังเคราะห์เป็นด้วยต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องรู้จักฟังรู้จักนำมาใช้ส่วนไหนมันที่ไม่เข้าใจเวอร์เ

เกินไปเอาอย่าไว้ก่อนส่วนไหนเวิร์กเข้าใจมีความหมายเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลกะพราหมณ์คนนี้เขาก็พยายามนี่แหละตามฟังแยกส่วนหาสาระพยายามทำชีวิตนั้นให้บริสุทธิ์นี่ก็ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอุปสาลกะชาดกพราหมณ์คนนี้ตามฟังคือตอนที่เขาจะตายนี่รู้แล้วว่าจะนี่อีกไม่นานแน่นอนว่าจะตายแล้วเขาก็พยายามที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ของในเชื้อชาติของพราหมณ์ที่ว่าตัวเองนั้นแม้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดตั้งเกิดมาในตระกูลพราหมณ์แล้วบริสุทธิ์มาแต่เกิดแล้วนะตั้งแต่หลายเชื้อชาติเป็นวรรณะพราหมณ์มาตลอดคราวนี้ฉันจะตายเนี่ยจะต้องตายบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะโดยเขาก็บอกสั่งลูกเอาไว้บอกว่าลูกเพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูลเรานะตัวพ่อนี่จะตายอยู่แล้วถ้าพ่อตายนะให้เผาพ่อในจุดที่ไม่เคยมีคนตายในจุดที่ไม่มีใครถูกเผามาก่อนเลยทำอย่างนี้แล้วดวงวิญญาณของพ่อนี่จะไปสู่สุคติลูกก็เสียใจแล้วทุกฝั่งว่าโอ้พ่อจะจากไปแล้วพ่อจะจากไปแล้วพ่ออย่าจากไปครับครับผมจะทำตามคำสั่งของพ่อคือก็ทำใจด้วยแล้วก็จะทำตามคำสั่งด้วยแต่ว่ามันตรงไหนล่ะพ่อที่ว่าไม่มีคนเคยตายไม่เคยมีจุดที่คนเผาพ่อก็เลยบอกว่ามันมีองค์หนึ่งลูกที่ว่าไม่มีการปะปนกับใครๆจุดนี้นี่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนี้แน่นอนงั้นพ่อพาผมไปหน่อยโอ้ยลุกขึ้นจากเตียงที่ตัวเองจะตายเลยท่านฟังเตียงที่ตัวเองคิดว่าจะตายแล้วนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นได้เฉยเพราะอะไรแหมตัวเองปรารถนาความบริสุทธิ์ไงเลยมีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปลุกขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเขากิจกูฏนะอุ้มกันไปประคับประคองกันไปคนป่วยเดินทางเนาะขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้ยมันก็ทุลักทุเลพอสมควรล่ะไปถึงแล้วมันก็เกือบจะมืดแล้วพอเหลือแสงสว่างน้อยหนึ่งเอาเล็งไปตรงนั้นมันจะมีช่องทางอยู่ระหว่างหุบเขาจุดหนึ่งตรงนั้นนี่เป็นจุดที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีเนี่ยขึ้นลงไม่สะดวกก็ต้องพักแรมอยู่บนนั้นแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราเอาไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตัมฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกคู่นี้โอ้เขาคิดอย่างนี้นะเนี่ยแม่คิดอย่างเงี้ยตัมฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอมตะที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่อมตะมันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงเนี่ยมีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยทิฏฐิของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นแนวๆเห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายไ

เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขาคิจกูฏคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขาคิจกูฏนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปัสสาลหกะปรามก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามเราว่าเอ้านี่เป็นไงกันมานี่โอ้คุณพ่อไอ้ชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นให้เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมก็พาพระพุทธเจ้าไปดูเสร็จชี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจึงบอกสองพ่อลูกนะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะสองคนนี้พ่อนี่ก็อุปัสสาลหกะปรามกับลูกก็คนนี้แหละสมัยก่อนนี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ออกบวชเป็นฤาษีในชาตินั้นก็ไปถามกันอย่างนี้แหละชี้ให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่แหละแต่จริงๆอ่ะท่านสองคนเนี่ยเกิดเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมนี่แหละมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เมื่อบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนะที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์น่ะต้องมีแต่นึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่สถานที่ท่านบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วท่านก็เล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นน่ะตบฟังว่าสถานที่ที่ไม่ตายโดยกล่าวเป็นคาถาตบฟังกับสองพ่อลูกนี่คือในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเต้าความให้ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาติหนึ่งด้วยเหตุของพบมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วเนี่ยถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกแล้วกล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะท่านผู้ฟังนะบรรลุโสดาปัตติผลเลยเออดีไหมทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้นพระประธานเล่นคำตรงนี้ไงท่านผู้ฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใช้คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มี

สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพราหมณ์อุปสาลหากะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้ยเห็นความสวยงามของบทกลอนนี้นึกว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้ง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนๆมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีตั้งฟังที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ไม่มีใครตายมาก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันเนี่ยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนเหมือนทุกที่นั่นแหละคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยประวัติที่มันไม่เคยเป็นป่าช้ามันไม่มีทุกที่มันมีคนตายหมดอะแน่นอนเลยนะอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าอ้าวแล้วถ้างี้ทำไงจะไม่ตายที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกวมตรงนี้เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนสัญญมะคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นแหละคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงทุกฝั่งโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตายตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนหรืออยากจะกล่าวถึงเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาหะที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทธชิซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทะชาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันระหว่างมหาปนาทะชาดกกับสุรุจิชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทะเอาตัวตรงพระพัทธชีนี่ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทธชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีโดยมีเงินมาก80โกดุนะมีปราสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เนี่ยโอ้เลิศหรูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นี่ก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีปราสาท3หลังในแต่ฤดูฝนนี่เขาจะต้องลงไปทำนาหวานข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆให้ดูอยู่ตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ในปราสาทฤดูหนาวละจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนน่ะจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอยู่ฤดูฝนแล้วก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ยเวียนไปในแต่ละครั้งเนี่ยคุณพ่อนี่คือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานฉลองจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะแห่กันมาดูมาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐี
มาดูความเป็นอยู่ของพัทธชิกุมารเวลาที่แบบจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศหรูมากทีนี้ในพรรษานั้นตระหว่างพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวันสามเดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทธชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทนี่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครท่านผู้ฟังลองเดาดูยัสสากุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนหนึ่งก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าผีดิบเอ้าอยู่บนวังไม่ใช่เหรอปราสาทนี่โอ้ยก็พวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดซอดเลยบางนางนี่ก็กัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏกับพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปรากฏแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าผีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มที่พระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตรโอ้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอก็เดินออกจากบ้านไปตัวพัทธชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับนะจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโอเคโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปซึ่งพอดีท่านผู้ฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พัทธชิกุมารเนี่ยจะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝนที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปปราสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พัทธชิกุมารมาแล้วโอ้เหยียบดินแล้วโอ้ไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮกันลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นเนี่ยเงียบกริบก็มีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคนหนึ่งไปไหนกันหมดนี่โอ้ก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไปทำบุญกันเอาเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอาไปได้เชิญเชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปทีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปพัทธชิกุมารฟังไปบรรลุธรรมทุกฝั่งแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเทศจบใช่ป่ะชาวบ้านก็เห็นเอ้าพัทธชิกุมารมาเชิญก็เลยให้มานั่งกลางหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่านี่ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้น4แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเอางั้นก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่าทรัพย์สมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของพัทยาเศรษฐีเช
เป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตบฟังที่ว่าพอกุลบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจากริกไปก็คือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไป7วันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นพอนิมนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็จาริกจากไปจากไปนี่ก็คือจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีระหว่างทางมันจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาบุฟังก็มีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าโกติคามที่จะเป็นเมืองท่าที่จะมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าและเหล่าคณะสงฆ์ก็มาพักที่ถึงโกติคามนี้ชาวบ้านนี่ก็คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็ทำการถวายทานอะไรต่างๆออกจากที่ฉันมาแล้วปกติในสมัยนั้นทำฟังเขาจะทำอย่างนี้คือว่าสมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังเนี่ยอยู่คนสุดท้ายให้พรเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแก่รูปสองรูปที่เหลือรวมทั้งท่านพระปัจฉิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัจฉิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ำในระหว่างรอเนี่ยก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศน์คนหนึ่งก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะเห็นท่านพระปัจฉินั่งอยู่เนี่ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆมาคติเตียนท่านเนี่ยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อท่านเข้าสมาธิอยู่ใช่ป่ะล่ะท่านฟังคือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอ่ะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก็พระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเนี่ยเตรียมเรือไปละเตรียมเรือที่จะพาข้ามฝากซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจฉิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจฉินี่บวชใหม่ทุกฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรื่องปัจฉิอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยทุกฟังมาไงเหาะมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะเหาะมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจฉิเลยปัจฉิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้แหละครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจฉิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยติเตียนกันขึ้นเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูแต่พระชีเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหาะขึ้นเลยทางฝั่งพระพุทธชีเหาะขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเนี่ยนะคีบเอายอดปราสาทขึ้นมาจากน้ำทางฝั่งแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศเอานิ้วเท้าคีบปราสาทอยู่เนี่ยนะเอาฐานของปราสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในปราสาทนี้ที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะ
เพราะแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่าหน้ากบอะไรต่างเหล่านั้นก็หล่นออกหล่นออกตกลงไปในน้ำตามเดิมปราสาทนี่นะเป็นปราสาทที่ทำด้วยทองคือในที่นี้หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยหนกกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางฟ้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัตตชิในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แต่ก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็คือเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งมาเป็นพระพัตตชิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระพัตตชิอยู่ในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้งสามรุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่1พระเจ้าสุรุจีที่2และลูกของพระเจ้าสุรุจีที่2คือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้า8ประการด้วย2เหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาดูฟังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วยทั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกฝั่งต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่1กับสุรุจิที่2เอาชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้นะว่าจบไปเนี่ยฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองพาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเค
คสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจีมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจีเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจีที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตถึงกับเป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาทั้งสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้อยู่เหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ถามภรรยานะถามพระทีวีว่าเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันน่ะผู้หญิงอื่นๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายตัวพระชาพรหมทัตก็คิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ของลูกสาวเหล่านี้ให้ได้ถึงสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็ส่งสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ทูบังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอามาตย์บอกจะเป็นอย่างนั้นได้ไงโอ้พระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองเขาก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะโอ้จะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจีที่สองส่วนสุรุจีกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะทุกฝั่งพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธานี่นะก็ตัดใจเอาเอาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจีกุมารที่สามก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทำฝังอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ 80,000 ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยเนี่ยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนละโอ้พระราชาเราทำไมไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกก็ได้ไหมถ้าไม่มีลูกนี่ต้องหาหญิงอื่นมาละนะจะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่แล้วมันผิดประเพณีเพราะปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำนี่พระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนหนึ่งแล้วนะพระราชาปฏิเสธตามฝังไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกนะเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นก็ไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยตามฝั่งพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด 4,000 นางนู่นนะจากวรรณกษัตริย์ 1,000 นางจากพวกขุนนาง 1,000 นางจากพวกเศรษฐี 1,000 นางจากพวกนางฟ้อนอีก 1,000 นางรวมเป็น 4,000 นางมาให้อยู่กับพระเจ้าสุรุจีที่3เนี่ยนะคือที่สองนี่ก็สละราชสมบัติแล้วใช่ไหมก็ให้ที่สามขึ้นครองราชละแต่งงานกับพระนางสุเมธาไม่มีลูกพระนางสุเมธาเองจัดแจงหาผู้หญิง 4,000 คนมาบำเรอสามีของตนอยู่ร่วมกันหมื่นปีนะท่านฟังก็ไม่มีลูกเฮ้ 4,000 นางนี่คงจะไม่เวิร์กเอาหามาอีก 4,000 วาระที่สองวาระที่สามและวาระที่4วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่ง
เป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองก็อีก1คนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 นั่นอีก 10,000 ปี4วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเอ๊ะทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอมาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้หน่อยพระราชาก็บอกเรามเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะทุกฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องนางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบมันก็คือบูชาหรือทำข้อพิธีแบบต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันหวังแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกๆเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้ต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดชคุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือเท้าสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอโอ้นี่เธอปรารถนาโอรสนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในการของนางก็เลือกเฟ้นแหละต้องเอาเทวดาที่มีบุญอะไรต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านรการเทพบุตรนรการนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี่เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นี่แหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาเราเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งกับอีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์นี่ชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกชั้นนั้นท้าวสักกะเนี่ยรู้เราโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในครรภ์ของพระนางสุเมธาก็แล้วกันแล้วจึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันโสโครกนะนี่ผมอุปสาททำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกไม่เอาต่อรองกันนะผู้ฟังนะท่านต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านเนี่ยจะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์แหมเอาสกัดเทวราชสั่งมาเนาะเอาด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อ้าวไปก็ได้รับกรรมกันเรียบร้อยแล้วท้าวสักกะเทวราชตัววังก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมธาตัวในคราวนั้นก็ไปใน
็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีเหาะไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมโอ้ศีลเนาะไม่มีได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการเล่าร้อนขอร้องท่านดาบท่านลองไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังออกไปอยู่ที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสกเทวราชที่จำแรงกายเป็นฤาษีให้ฟังเนื่องว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพวกเราเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีล5ที่ชัดเจนแต่ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะแล้วสม่ำเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลนะมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดูให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันิพกเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาศีล8ว่างั้นเถอะไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆทำฟังแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลจะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรเป็นว่าพอให้พอแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรกการะเทพบุตรนี่นะจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกละแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่นะพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันนั่นคือทราบโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสให้ชื่อว่ามหาปนาทะนี่นะมหาปนาทะเริ่มมาแล้วคือเป็นพระพัทชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ชาวเมืองนี่ดีใจกันมากฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองนี่ดีใจกันมากเนี่ยเอาเหรียญกระสาบนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเอาวันนี้เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ยพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่พวกนั้นไม่รับคืนแต่ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่3ดุวังก็คิดว่าแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายละให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อจะให้ขึ้นครองราชแล้วก็หานางสนมให้แล้วจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างด้วยถึงเวลานั้นนี่ท้าวสกเทวราชนี่นั่งไม่ติดแล้วโตแล้วเหรอเนี่ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเหตุบุตรนะนรกการะไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรตมฟังแปลงกายไปเป็นนายช่างเมื่อไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะไอ้ช่างแปลงกายคนนี้นี่เอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยท่านผู้ฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์1โยชน์มันก็16กิโลเมตรนะ
คือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอัตถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระตรัยปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดผุดขึ้นจากพื้นดินท่านผู้ฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ดีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชและงานแต่งงานไปพร้อมกันสามงานจัดเต็มเลยคราวนี้ทุกฝั่งจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีนี่นะ7ปีฉลองกันเนี่ยพระเจ้ามหาปนาทานี่ก็ฉลองกันทุกวันน่ะช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เลิกเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเคี้ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีท่านพองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิกสองปียังไม่เลิกจน7ปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทานั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่3นะว่าจะเลิกเมื่อไหร่เออก็ไม่รู้เหมือนที่ดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็นั่นสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองกันมา7ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาคือพระเจ้ามหาปนาทานี่ยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวร้อนเนี่ยแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะใช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นจะได้เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเนี่ยเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทะยิ้มได้หัวเราะได้นี่เอาเลิกกันแล้วกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการอะไรต่างๆนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากเออจนกระทั่งมีนักฟ้อน2คนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนตําบังเป็นนักแสดงนี่นะชื่อกันตกะแล้วก็ปันทุกะ2คนนี้มาแสดงคือเป็นลักษณะการแสดงที่ว่าโรดโผนมันคือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไงไม่รู้ให้กันตกะเนี่ยสามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเรื่องแต่งกายถือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่บอกว่าอลังการมากแล้วก็ต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้เนี่ยนะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยนะท่านว่าเป็นไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกะทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายเงี้ยแหละนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลดลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวรอดขึ้นมาได้แล้วฟื้นขึ้นมานี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านผู้ฟังพระเจ้ามหาปนาทะการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะเนี่ยยังไม่ยิ้มเลย
ชาวเมืองนี่พากันระส่ำระสายตำรวจคิดดูว่าแบบเขาฉลองกันอยู่ถึง7 ปีฉลองจนเซ็งแล้วอ่ะแล้วก็โอ้ยอยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูว่าอะไรที่มันดีมากๆใช่ป่ะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ป่ะนี่แล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ป่ะดีมากเกินไปกลับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสักกะเทวราชท่านผู้ฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดานี่นะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปเป็นร่างมนุษย์เนี่ยแหละนะเราก็แบ่งเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ตั้งแต่ฟังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านนึงเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับอีกครึ่งไม่ขยับของแต่ละคนละคนเนี่ยโอ้ยท่านผู้ฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากเนี่ยคุยคนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะกันสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทียบไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไว้ได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเกลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่างานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้แล้วบอกว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นน่ะคือมาเป็นพระพัทธชิตในบัดนี้ส่วนพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกแล้วได้ลูกนั่นก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุกรรมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทะนั่นน่ะคือพระอานนท์ส่วนท้าวสักกะที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภ2เหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสักกะได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะตั้งฝังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าอะไรที่มันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแล้วเรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในสังสารวัฏนี่มีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างท่านผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกชาดกมหาปนาทชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยโดยฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM

0: ลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี
3: ้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยเราจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์

0: พยากรณ์ทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
1: ายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางชญนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศสมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบสถ์วาทีร้อยตรีคุณากรซึ่งพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7-2
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลง My Way ด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนสุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือมีผลกระทบทางด้านของการสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ก็มีการ
0: เร่ง
1: เฝ้าระวังกันออกมาพอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจหน้าพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับข้อความจากเซลล์บรอดแคสต์
0: ใช่ใช่ช่วงเย็นนะได้รับกันส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพนะได้รับกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะคะได้รับเหมือนกันแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของสักประมาณ 17:30 นาทีทางปภ.ก็มีการส่งทางด้านของเซบรอดแคสต์เนี่ยเตือนมายังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลบอร์ดแคทไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนสุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่นะ
0: คะ
1: พี่น้อยไปติดตามเหตุถนนสุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคะจำนวน2ชุดด้วยกันไปยังบริเวณตึกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะคะซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระยะของการเอียงองศาของตึกโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบทางกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีสัญญาณดังทันทีก็จะมีสัญญาณดังทันทีกับอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยร้าวของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรอาทีปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันน
0: ะคะ
1: ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
0: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
1: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
1: ะคะ
0: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสานก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงค่ะ ตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพรบ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งผอ.เขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพาหุรัตวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดคู่สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบอยู่เวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านก็งัด3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนนั้นมันทรุดไง
1: ใช่เพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้เนี่ยคือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญสำคัญหลายโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วท่านถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: หลายโรงเรียนเหมือนกัน
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะเราไป6:15 น.เราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะคะว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียจากการต้อนรับเนี่ยก็ทางด้านของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองนะ
0: คะ
1: ที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องของการเยือนประเทศมาเลเซียก็คือมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับทางด้านของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีทางมาเลเซียก่อนที่จะร่วมหารือกันเรียกว่าเต็มคณะน
0: ะ
1: โดยเมื่อวานนี้ซึ่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคการเกษตรของไทยเราให้ยั่งยืนต่อไปภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคราบสมุทรมลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านปารังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตาปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติสุขค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำ สู่ลุ่มน้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะคะว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดี
1: ๆค่ะ
0: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
1: ่
0: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกว่าข่าวดีมาเลเซียปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจรัญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลเซียมากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โหหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีนกันแบบนี้แบบว่า
1: ค่ะ
0: นะไปได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่มีปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีเสียง7ต่อ2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2วินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพรก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหาร ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาและการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะคะซูเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้ดุลยพินิจเฉพาะเท่าที่จำเป็นโดยหัวใจสำคัญของระบบก็คือซูเปอร์ไลเซนส์นะคะหรือว่าระบบใบอนุญาตหลักนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบจะเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการลดภาระด้านเอกสารค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการนอกจากนั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเดิมค่ะแล้วก็ช่องทางFast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งรัดที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
0: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อเท็จจริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอน 4-5 ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ
1: คะ
0: จนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะ ี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะบาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ใครจะเดินทางไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบตรวจสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางนั่นเองค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกัน
0: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการเรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับ ข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วย ซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้อง และไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ600,000 บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4/2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25 รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทําการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2 รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2 แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติแล้วแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุน Pro Blue ซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลก พื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา50นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีของร้องข่าว
2: ค่ะ
1: พี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรี
2: ค่ะ
1: ปราจีนบุรีเนาะ
2: ใช
1: ่นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณผอ.สวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
2: ค่ะ
1: เขาจัดการเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆโอ้โหเขาบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์
2: ค่ะ
1: เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากล America's Got Talent คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมทั้งหอยืน
2: ดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เนี่ย
1: ภูเก็ตไทยแลนด
2: ์คณะกรรมการนี่คือแบบโอ้
1: นี่กรรมการท่านเนี่ยบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะแล้วเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเนเน่เพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศนั่นเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร
2: ์
1: เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
2: คือ
1: โอ้โหแบบเก่งอ่ะเอาอยู่กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็แบบดีใจนะเพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้อง
2: ค่ะ
1: นะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย60วัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกด้วยนะ อยู่ที่ภูเก็ตนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้งหวานมันเม็ดรีบกลิ่นไม่แรงเอ๊ะทุเรียนกลิ่นไม่แรงนี่
1: มีใช่ไหมโอ้ยน่าสน
2: ไปได้นะคะ11ถึง12กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่ สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00 นถึง 16:30 นกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหากรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมเขาบอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00 นถึง 10:00 นในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 นและใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
1: ค่ะ
2: ไปไหม
1: อุ้ยน่าสนนะสนไปไหม
2: ไปอยากไปลง
1: นั่งนั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
2: ค่ะ
1: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลง
2: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขสแล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับเนี่ยบขสเขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไรแบบนี้
2: ต้องนำเรียนนะว่าอย่างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่นอนหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
1: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนา
2: ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นแวบๆนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้านะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิทธิ์ก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
1: ค่ะ
2: เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่17กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน